0: ปู่กับไอ้สาดลูกเป้าวาดกำนันสองพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของหงบมมาตอนสอนเสื้อสีส้มควบรถหอมๆกันใหญ่ต้อควายหายปีหลายคืนไอ้สะดุ้งตื่นมือถือที่ปืนหัวมอนมาดังเปิดพอบแปลกใจเบอร์สาวใจหายบอกหักไอ้จัง
1: น้องแค่ปิกบ้านบะหมี่สตางค์คอยฟังมาฮับวอยๆนะเจ้า
0: อีน้องบอกไอ้ว่าโดนสลายเสื้อส้มมาหลอก

0: ันนี้หวีผมเลื่อมไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของแล้วเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ่นเป็นว่าสูนี่กะรักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพื่อนอ่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยรักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนอย่ามาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: กันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขียวตันกะฮะ
1: ว้ายอะไรอะไรอย่านี่คบหัวกู
0: มึงเอาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับเมียได้ผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ยังล่ำเหลือก็แม่แน่และบังได้กะพ่อนางฮักขอให้นางชีวิตขอให้นางผีก็ให้เพียนเพียนเพียนเพียนให้รู้หมด
1: มาว่า

0: มาแล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดี
1: แล้วมันเป็นพรรคอะไรอย่างนั้น
0: เออนะถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพรรคสายตาธนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตอยวันนี
1: ้และนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพรรคสายตาธนะคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: ครับพ่อแม่พี่น้องมาแหมแล้วครับผมนายชำนาญการลบหลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาป้าแหมแล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีเหรอพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลก
1: โอ้จะแจ้งมันอะ
0: เออเชื่อกะประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางหน้าก็ป้าน้ำ
2: โอ้ยบ้าน
0: เจริญแน่นอนพี่น้องในส่วนนะให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเก็บเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่มพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนะเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่มเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ยแล้วกระเทยมือเฮาจะแย่ได้จะเอาไปไว้ไหน
3: ส่วนกระเทยเฮาจะย่องฮึ่มเป็นหน่วยให้ความสุขยำฉุกเฉิน

0: เฮ้ยเฮ้ยฮะบ้านขี้มีไหนฮะน่ะ
1: โอ้ยลอยไปตัวหน้าบนละเหลือก็กลุ่มขันใดฮะน่ะ
0: โอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
1: มีไผพ่อมากอย
0: เออถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงคันแล้วมีไหนฮะบ้าง
1: ก็แน
2: ่ๆๆๆหมูเฮาๆสอสอมา
0: แล้วเว้ยโอ้ยแม่นแล้วสวัสดีครับสอส
3: อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสอสอพักสายตาเธอหน้าคนดี
1: คนดีคนเดิอย่างนั้นน้ำท่วมได้แต่สองปีแล้วไผ่มันพอมากอยน่ะนี่ยังไงเนี่ย
3: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้ยมันแจ๊ะแต่แจ๊ะว่ะ
3: เออนะเจือผมกะ
0: ท่านสอสอมาเดียวเนี่ยป้ามายันลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นเต็มห้องนอนพูดเนี่ยจะย่างใดดีเนี่ยมาเดียวเนี้ยจะย่างใด
3: ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อสองปีที่แล้วแล้วครับ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินอะไรยิ่งยังไงเนี่ย
3: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
1: ยั่งยืนยังไงเจ้าบ้านจะตายกันหมดแล้วเนี่ย
3: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
1: เบื้องบนโยมพระบาลนะคะ
3: ครับ
1: โอ้โหโซฟีแม่กะไม่รู้สมัยแม่มาเลือกแล้ว
3: เออนะเจือกะ
0: เอ้ายังมาเจือกะอยู่

0: เจินเจ้าเจินเจ้าอ้ายนั่งโต๊ะไหนดีอะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อ่ะที่อ้ายโทรจองไว้ให้เจ้านายอ้ายอ่ะอยู่ห้องไหนอ่ะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮานเปิ้นเอื้อคนอื่นไปแล้วละเจ้าอ้าย
1: โหยังอีได้อย่างไรน้องก็อ้ายอุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องน่ะกะเจ้าอ้ายเจ้าของฮานเปิ้นก็เลยไม่ยอมอ่ะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอ่ะน้อง
0: สุมาตะเจ้าอ้ายเจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอะน้อง
0: นี่ละเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ละเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมเมื่อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อแบบเป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันแบบเป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุหรี่ซองไว้ๆเนอะ
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮึ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮึ
1: โอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮึ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมยังแตะยังว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ๋งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองอกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: เฮ้ยตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ้อปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื่นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เอ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่หดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทวบุตรเทวดาดีกว่าจุดธูปจุดเทียนสาธุข้าแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตี่เจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภัยให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์ไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: โหโหแม่งไอ้ยังหัวปมปกคกตาใสมากมากอะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทวดายังมาผอมแตะผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอะ
1: ก็มูมนุษย์โถนั่นนะกาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำต่อยปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะบ่ผอมได้จะได้เอ้าจะขออันยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวจะตอบบัตรตันเชิญแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดโทรขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอะ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมาเตอะ

0: สวัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮทำไอ้ยังก็บดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้วัดนกกาคกก็ซากก็ซ้ำมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอาดวงบดีเป็นกาลกินีพระชกเข้าพระเฉาแท้ดาวราหูเข้าโชว์ราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะเดาะข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสี่ยงเท่าใดป้าหมอ
1: เอามาแบง590
0: โหก็พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ำอย่างสังยาอ๋อมินี่สาวบัตรจะเอาเบาก็ตามใจได้โอ้ไปละ
1: โอ้ยมันโจ๊กแกเนาะขันงานกับขันจ้างมันยังฮือบ่ครบอ้าวได้เช้าบาทก็ยังดีอ๋อ

0: สูข้าไปหาป้อหมอเปิ้นมานะป้อหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพอนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮะมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดียวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้หวัดนกหมดอ่ะข้ามาพอแล้วนะมันถึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแต่นกแต่เป็ดแต่ไก่เฮ็ดจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: สมองสูงมาได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำแลนข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสูงไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสูง
1: เออแต่ถ้ารอดซื้อของเก่ามาข้าจะเอาสูงไปแลกกบอกแลกกะละมัง

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ
1: ่ไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ
1: ่
0: ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลงไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเนาะ
0: บ่เอาบ่เอาว่ะเอาเฮาไปกินในห้างดีกว่ามันเย็นดีตวยนะ
1: เจ้าอ่าในห้างกับในห้างเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศแถบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ
0: จ้า

0: น้องน้อง
1: เจ้าอ้าย
0: น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮั่นน้อง
1: ฮั่นน่ะป่าพะยา
0: อันนี้ป่ากันแหละ
1: ป่าแต่แต่อ้าย
0: โอ้ป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้นะนกอันอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮั่นน้องฮะฮะฮะ
1: อ๋ออ้ายมันไม่ใช่นกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: อืมอ้ายนี่น่าฮักนะเจือน้องเ
0: ตยโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามเขาซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: บัดใจบัดใจบัดใจลังซาด
0: อันยังอ่ะ
1: ลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: โอ้ไอ้นี่อย่างบ่ฮู้อย่างเห็นเลยตะเอออันยังก็จังมันเตะซื้อไปไว้ฮะนะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้ออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: ันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับๆๆจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของให้น้อยเอีย
1: บ่ฮั่นพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋อก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซ้อกินหยังล้ำๆสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกอย่า
1: ก็แกงผักละเมื่อไงมีท่านยังบอกกินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าไอ
1: ้แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก็น้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเอาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โฮที่ตะกอนยังบอกโอ้ยยังอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวจวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้อย่าตาโชดดีก้า

0: พี่จอดรถหน่อยได้มั้ย
1: จอดที่อย่างครับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: โหว่าไปเลยหงตายอ่ะนั่นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเสร็จนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้โหน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปชง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวามกะเอ๊มืออาจจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: น้องเขาจะเที่ยวว่อยๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะไป
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ
0: ่
1: ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไว้ใจน้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้านนะ
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเลยค่ะน้องกลัวจริงๆ
0: มันไว้ใจตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: พ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยหายอ่ะ
0: ผมมารุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชี่ยว
0: มารุดดีกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเพราะเป็นคนไทยกัน
0: คนไทยครับ
1: เอ้ยจะไปกลัวมันยังอีน้อยเฮ้ยตุงที่เปิ้นฟักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตุงใจเวลามีการกึดสร้างอย่างเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะลูกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละเจ้าบ้านเจ้าจองนี่มีโจกมีใจอันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือ
2: ที
1: ่อยากหาหนอก
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันนะถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าป่าเหี้ยวมึงใครตายกะฮึบอกหูจักติดตายมึงโอ้ยปักขึ้นไปบนบ้านปุ่นก่อนกะ
0: ครับผม
1: เออ

0: โอ้นายเล่นกันน่ะ
1: เออแม่ละไผน่ะโอ้เฮือนกะ
0: เออ
1: โอ้บ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วแต่บ่เฮ้ยหน้าแห้งเหมือนเดิมได้ป่ะ
0: โอ้แหว่ไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันเมื่อสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาที่ว่าล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันหันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกหรือบ้านเฮาอีเนาะเออเลยฟ้าไปก่อนเนอะมีนัดอยู่ว่ะ
0: เออเลยฟ้าไปไหนฮะบ่
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินลอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตั้งเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหวอย่างพม่าบ
1: ่ก็มาย่างกุ้งนะกะไปเนอะ
0: เออไปเติบบ่เฮ้ยไอพี่เลนเออหาว่าขี้คุยแล้วอันขี้คุยแหละแฮ่คนเนี่ย

0: โอ้ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิน
0: โอ้ไม่ได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปได้มาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้
1: รวยแล้วก็เดี๋ยวให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนหมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสัก2คันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดี๋ยวเฮิน
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลหรอ
0: จะไปหยัง
1: อ่ะเดี๋ยวไว้ปูพักไผ่นะ
0: โ
1: อ้เออเออเฮินเดี๋ยวให้ไปก่อนเด
0: ้อ
1: เออไปละ
0: เออไปเติบเฮ้ยเอาเปื่อนแต่ละคนมีไม่ขี้โวยแล้วมาเลยเนี่ย

0: Ellen,
1: come.
0: I heard.
1: Oh,
2: heard come
1: on. แม่โอ้โหเฮ้ยป้ากันทําแล้ว
0: โอ้วันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
2: โอ้ดีใจงาดแท้โอ้เฮิร์น
1: ฮะ
2: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
1: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
2: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิปะก่อนเน
1: า
2: ะ
1: เอาปลาหมึกไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
0: โบดโอ้อันน้ําเหลือบ่ะ
1: อืมแล้วอีฝั่งไปดาวอังคารอยู่นี
0: ่ไป
2: เอา
1: เอาหมาไปขี
0: ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
1: อืมมันบ่เท่
2: อ๋อคือไปคือเหงาป่ะ
1: อืมเลยฝั่งไปดวงอาทิตย์อยู
0: ่ไปยัง
1: เอาแกงไปอุ่น
2: โอ้โหที่มันนี่ฮ้อนหมดว่ะ
0: เออ
1: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
0: แล้วที่จะได้ไปอ่ะ
1: ขอไฟฉายซองนะก็ใต้ลำไฟฉายไปอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ขี่ไปตัวก่
0: อโอ้ไปเติมเบอร์ให้ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้ยะลงอ่ะกะ
2: เออแต่กำหูจะขึ้นป่ะ
3: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
2: กินยาหมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
1: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
2: ขนาดนั้นไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปิ๊กมาก่อนบอหมอ
0: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ไม่ต้องไปแล้วมามากินยาแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ฮะนี่เบย
4: นี่เบย
1: เป็นเรื่องละเอามาแปะกันไหมเน
2: า
1: ะ
2: เออหน้าเบยไปกินยากันปะ
1: ไป
0: ไป

0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำ
2: เออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อด้วยธุระอันใดเลือก
0: ก็มีคนบันล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโอ้น้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ
2: ่อหุบปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ
1: ่อ
2: เพิ่งหังนี่มันบะใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าพ่อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าพ่อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าพ่อ
2: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าพ่อ

0: ้เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อดีนะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอเจ้าป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาเจ้าป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเนอะอ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล่น

จ้าป้อเจ้าป้อระวังระวังปลายดาบเจ้าป้อมันจะไปจี้ใส่หางเพิ่งเน้อโอ้นักเจ้าป้อเจ้าป้อเจ้าป้อปลายดาบจี้ใส่หางเพิ่งแล้วหมูเฮาตัวภัยตัวมันลง

0: ยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: มันเจ้าป่อมันเจ้าป่อยังเกลือ
0: มันยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้าป่อ
1: เจ้าป่อออกไปจากกี่ละลูกหลานไผเอากาแฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าป่อจะเอาไปยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตรงหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าป่อก่อนในเจ้าป่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าป่อมาใช่กะ
1: มันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏเผา

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตะไดแต่งลงมา
1: เอ้เฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนได้ก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะแฮะจะแบ่งกันป้องกาเล่นบ่ได้กินกันแท้น่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีหยังก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาฉามปันน่ะดอกจะได้ว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละ3ฮื้อไปเลยเอามา
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าจ๋าต้องชู้บักเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกแย่งหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแถม
0: ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: ฮะโอ้แชมป์มาแชมป์
0: เขาก็เปิดแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละ

0: ที่บ้านไผ่บ่ฮวกเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอะยังกับเขาอันหมอกกับนวด
1: เอาลุงทำอย่างอยู
0: ่อ่ะพุทธเจ้าสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอาหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: พุทธเอาไอ้มาได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟกันแล้วครับ
1: อ่ะนี่กาไฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวะนี
1: ่ก็กุญแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: อ่าไปหงพักใช่ไหมหนอหนอนึ่งข้าวมาใจดังไฟ

0: จ้าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมชดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: เอ้าลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมไปจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
2: เอ้าไปเมื่อยห้องพักพุ่น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
3: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกเข้าเมืองจะเนอ
2: ไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก

0: ้นหอมผักชีแกงจิ้มแกงป่าสะปะนานามินี่กุยังข้าได้ไอ้ยังไปกินกับข้าวจิ้นทอดไก่ทอดหอมสดๆเจ้าก็ว่าจะเอาอันนี
1: ้ไอ้ยังไม่กะ
0: ฮะมันน่าจักจอ
1: โอ้ยัง
0: พี่อู้ยังมาตันแล้วเต้
1: ออยังแล้วมาถามผมไอ้ยัง
0: ว่าจะโฆษณาต่ออยู่ผักกาดหัวปีแคบหมูก็มีพร้อมตึงห่อหนึ่งที่แดงปึ้งลึงอันนี้จิ้นหลับอันที่สับๆอันนี้กับเป็นฮะที่ห้อยตั้งหน้านี่ก็มีหลายอย่างตามใจจะเลือกเอาเ
1: ถอะอ๋อแม่กะไม่อย่างกินพ่อครับ
0: กินได้หมดอ่ะมีอย่างเดียวว่าที่กินไม่ได้อ่ะ
1: ไอ้ยังอ่ะ
0: ถุงยาง

0: ียสปะสปันปุอันปัญญางบ่จ่างจะบอก
1: โอ้พี่กินแห้งมีก่อครับ
0: มีหมดอ่ะ
1: เอ๊ะก็ผมซ้อหามันยังมีนะพี่มีไหนเนี่ย
0: มีแต่มันหมดไปแล้ว
1: โอ้แล้วพี่มาโฆษณายังหยังเนี่ยแล้วกินควายมีก่อครับเนี่ย
0: มีกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ตีนเท่าไหร่ครับ
0: ตีน5บาท
1: โอ้ยังมาแปลง3ตีน10ได้ก่อครับ
0: โอ้จะไปมาต่อติดดินติดทรายเตอะจริงนะบ่ใช่พักขี้หูดหุ่นก็ตกลงไปลุบหัดจะเลิกสักวันนะจะไปทำธุรกิจทางเท้า
1: โอ้พี่จะไปห้ามเอาทำตางก็ครับ
0: บ่ใช่จะไปหาขนมเส้นขาย
1: คิดใหญ่แต่

0: จักรจักร
1: จะเอาหยัง
0: ขอซื้อเมียงอมเหร
1: อบะปั้นตายเบรกประสาทไม่อะก็เดี๋ยวว่าจะเอาหยังน้ำเหลือง
0: มาเล่นมาได้หวยมีก
1: ็มีก็จะเอาเลขหยัง
0: เจ็ดหก
1: เจ็ดหกเอามินิกู
0: ้บะใจนะเจ็ดหกตัว
2: ฮะไอ้เมืองกอดได้เนี่ยบะหลอกเล่นเนี่ยหนอกอู้แต่บะแต่เล่นมาเล่นแปดห้าไม่กว่าแม่กะ
1: แปดห้าเออมีอ้าวมีสองกู้ลุง
2: ไปใจลอตเตอรี่นะบุรีแปดห้า
1: หืมเนาะ
2: หยัง
1: บุรีแปดห้าบ่มีย
2: ัง
1: มีกระจุดสามแปดแฮมมะเป้าล่างหน้าขึ้นแก่นจะเอาก่อ

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยังเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายังกว่านี่ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไหลกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับเท่า

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมห่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลือง่วงนอนนี่นะถ้าลือไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนส่งไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บัดเอาน่ะเอาน่ะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ง่ายเพื่อนปัสยาในการดื่มเพื่อนว่าคอแขนเราขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจ็บมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก่อว่าสายตาของเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจอย่างไรวะ
0: มีวันหนึ่งฮ่าเตี้ยวไปปะใส่เสือโค้งฮ่าจะล่นก็ล่นบ่ตันฮ่าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮ่าจ้องเงินไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่ายังไอ้อย่างฮ่าแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกองมันจะยังไอ้อย่างฮ่าได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใจสายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเข้าเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: เฮ้ยเพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อให้มีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เฮงมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีมะยิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่มะยิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยฮะผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮะ
0: เออน่ะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: วัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาป้าป้าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งเจ้าปอถอที่อพลวดไปแอวหาหลานเฮียนรอดอในเวียงพุ่นปิกมาบ้านปอ1800นอละอีหน่อยมีหยังกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทกนะกะไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบต.อยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน.
1: อะอย่างปลน.
0: ไปแล้วเนอะ
1: เออนั่นคำย่อหมดแต่

0: ท่าน้องแดงปัดเท้าฟังยังล้ำเหลืออีกหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยบอลวดไปบ้านพ่อชอน่ะกะ
0: อ้านว่ะอ้านเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดอย่า
0: ฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเปิ่นไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อันว่าเอาหยังอีลุงกับชอดคอดจอตัวหนึ่งน้องแดง
1: ล่าหยังละลุง
0: แชดงความดีใจน่ะกะเฮ้ยเละลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: จจะไปไหนน่ะ
1: โอ้ยน้องแดงจ๋าอันลุงจะไปอบจ.จ้ะออกไปโต้งเนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผอ.จ้ะ
1: ฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใช่แล้วผัวอีอ้วน
1: องค์ท่านโต
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยหยังอ่ะเออชาวบ้านมอยห่อจ้ะ
0: โหมันเป็นอันยังน่ะ
1: ชาใบม่วงยำหอยนั่นกะอีน้อย
0: เออเฮ้ยพอย่อคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตะหนักบ่าอีน้อยลุงป้อเจ็บหัวนะจำป้อมาหมดมาเที่ยงนะถึงวันเนี่ยอ๋อขอลุงได้เป็นชอวอชกรรมเนาะจะลื้อขว้างหมดแต่คำย่อเนี่ยมาเล่นมาได้เนาะ

0: ม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้แม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรมื้อน่ะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: มื้อมื้อกําเดียวได้ขอรอกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยโอ้ข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ยห้าหกพันพวก
1: เรื่องดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลทำซ้ำอู้กรรมไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบอกอู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกับเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตามโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจบ2จันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างไรอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: คะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้อย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต้กับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนาะเอี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะกับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปเศร้าว่าหากินกันลึกๆกับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยที่ก้าว
1: โอ้ยโถโถโอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็น

0: วันนั้นข้าไปเล่นตลกและข้าไปลักชุดของยิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วลูก
1: โอ้เจ้าป้อก็ต้องมีอาวุธตัวนะสู
0: ่เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
1: เอางั้นกะ
0: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์งม
1: ซูซูซูเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อเทนีมซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอดจุ้ยสู่กอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกไ
1: หมได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไอ้บุคคลที่3เองออกไปก่อน
1: โอ้ไผอ่ะ
2: มึงนั่นนะ
1: โอ้

0: รียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหแล้วอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อ่ะนี่0195211332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลุนี่สู้สู
2: ้เจ้าพ่อเจ้าพ่ออ้
0: าบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะหยังสักอย่างอะบ่ได้นึกสู่คือจะนอกใจข้าแม่นก็ฮะ
2: เฮ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
0: อ้าบ่ยุ่งก็บ่ยุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก็อย่างนี
2: ้เฮ้ยๆๆๆๆอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: เออดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแกบ่หือมึงแล้ว
2: อลาว้าถ้าหาบวายหลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: อ
2: ้
0: าวจะป่อไปไหนเฮีย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ไทยแต่อันเนี้ยที่เปิ้นห้องว่าอันคาราโกะอ่ะ
1: อุ้ยคาราโอเกะลุง
0: อันบอก
1: เขาเข้าไปข้างในดีกว่าไปพวกเราไปไปไป
2: จันเจ้าจันเจ้าลุงจะเอาละอ่อนนั่งโอ้ตัวกับเจ้ากระเดียวจะห้องมาม่าสั่งมา
0: เอ้าโอ้ยอันมาม่านะขอยั่งชักวางเจ้ากินตึงวันเอาขอเปลี่ยนเป็นอันบะหมี่ไก่ลุงไก่ลิงเจ้าหน่อ
2: มาม่าสั่งนี่นะเจ้าเปิ้นห้องว่าเป็นคนเชียร์แค่กับลุง
0: อันบอกอันมาเลยช้างก็ช้างไป

0: หน่อยโอ้โหลุงว่าเอาแป้งไปทำพุ่นหน่อยเถอะเฮ้ยมันดีย้ำนะใช่เชื่อแห้งมันตาแห่หันมดจ้ะ
1: ลุง
0: ผมจะรอบอ
1: ลลุงจะร้องเพลงอย่างดีเจ้า
0: ตามใจกับผมจะชดจ้ะ
1: อันนั้นน้องเลือกคือดีกว่าเนาะลุงเป็นคนแก่ห้องเพลงลำน้ำพองดีกว่า
0: แก่กันยังนิ่มเนอะ
1: เพลงนี้น้องชอบแต่เจ้า
0: อันนี้เนี่ยอันนี้ไม้กัน
1: เจ้า
0: อันนี้เนาะ

0: ไรน้องห้องเมืองเก่า
1: เขาบอกคู่
0: เก่าคนเท่า
1: พ่อโดน
0: เอาใช้ไว้จับป่าย
1: ังมีแบบดักไปที่บอกพ่อโดนหนังสือว่าไหนพ่อเป็นต้นลุงลุงอ่ะ
0: กูบังหันนะกูหันอันก้อนโป๊กนะไอ้เจ้าเป็นหมอนมาประแจ

0: เอาพวกเราทุกคนกลับได้แล้วนะสนุกกันพอแล้วนี่
1: อันเฮียไทยครับ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ขอแถมแค่เพลงได้ก่อครับ
0: สนุกยังไม่พอเลยครับเนี่ย
1: เอ้าโหอันเพลงตะกี้มันแงงย่ำไปไหน
0: เอาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะ
1: เอาเว่ยๆชิ่งๆเลย
2: เออเออเอาเพลงเว่ยๆอันเอาเพลงนี้ลุงเพลงของมอดเอาเปิดมาเลยเปิดมาเลยเอาเพลงนี้ลุงเห็นไหมโอ้ลุงชุดยอดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุง
1: มึงที่ขี้ข้างกูเนี่ย
2: เดี๋ยวรอดนตรีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนังสือมันต้องขึ้นลุงเดี๋ยวรอตัวหนังสือขึ้นก่อนเดี๋ยวนะ
1: เ
2: ดี๋ยวเดี๋ยวเอาลุงออกเลย
3: มาช้ายังดีกว่ามาขวายมาขวายยังดีกว่า
2: ลุง
3: มามา
2: พ่อตัวหนังสือมันกะมันบัดดาลน่ะ
3: เว้ยไหลเรื่อมๆอ่ะ
2: มันมาทูกอ่ะ
3: เลวไรจริงจริงเลวไรเลวไรจริง
4: ใจบริการใหม่นะเจ้า
1: ไอ้ปิดก่อนเด้อเฮ้ยเอ้ากูหมดแล้ว

0: มาบ่ได้แล้วอายุ500ปลายแล้วไผมีหยังว่ามา
1: ไว้สามแม่ย่าเจ้า
2: เชิญแม่ย่าลงมาดูแลรักษาลูกแป้งลูกเล่าให้อยู่ดีมีสุขนะกะเจ้า
3: แฉมแฉมแฉมงั้นขอแม่ย่าม้วนเล่าสักแก้วเราบ่า
1: ได้แล้วเขาก็ชมบักจะรู้เอางั้นขอแม่ย่าม้วนเล่าให้สักแก้วเถอะ
3: ของผมแถมแก้วเต็มๆนะครับ
1: เอ๊มันยังมายุ่งแต่ปู่ขี้เล่าหลวงสองคนนี่น
0: าะมาเอาดาบมาเฮ้กำโลแม่ย่าจะฟ้อนดาบสักกำมะ
1: อ๋อแม่ย่าม
0: าเอามา
3: โอ้โหแป้งดาบมาอย่างจังนี้ไงน
1: า
3: ะ
1: โอ้ยโอ้ยเอาละเอาละใจโตขอบุญนาย

0: อีอะหยังถามมาเล่นหน่อย
1: ขอแม่ย่าดูแลลูกบ่าวหลานสาวเฮาแต๊ะๆจะไปฮือเขาออกนอกลู่นอกทาง
0: โอ้ยละอ่อนบัดเดียวอย่าดูแลเขาบัดได้นะ
2: มันเป็นไงได้ดูแลมันได้บัดที่เมื่อก่อนนี่บ่าวสาวจับมือถือแกนกันนี่ผิดผีแล้วบัดเดียวเหรอนุบกันไปเรื่อยมันยังบ่ผิดแม่ย่า
3: โอ้ผีแม่ย่าบัดเดียวมันแค่ละหลวมไปละ
0: แต่ก่อนนี่หาได้กะเขากำมือถือแขนกันบนบ้านนี้อันบัดเดียวนี่กะเขากำมือถือแขนกันในหัวในเวียงปุ่นย่าบ่ฮับทราบ
3: ก็ยังบัดไปตัวพ่อเขาเวียงปุ่น
0: โอ้ยไปบัดตานเขาขี่รถเครื่อง
2: ถ้าอย่างนั้นเขาก็เก็บแค่ตังกันดาวรถเครื่องเฮ้ยแค่หายนะกะ
0: โอ้ยอย่าขี่บอดจ้าง
3: เออผมจะสอนนะ
0: โอ้บัดไปบัดไปกลัวไฟมาหมับเม็บๆหัน
2: ก่อนโอ้ยังเอกับบัดชักชิดบักขังเงา
0: ฮะว่าอย่างก็ปูใจไอ้เซมดูถูกแย่บ่อย่าจะสั่งสอนสู่เอาสู่รับบัดตื่น
3: มาตื่นเสื่อมไปแล้วนะ

0: พาะไม่ย่าพอปุจใจกับไอ้แชมป์เหรอลิ้วเล่าไม่ย่าฮะเล่าขันตั้งกําเดียวหู้เรื่องแน
1: ่เออปล่อยเขาปล่อยเขากินข้าวไปกําเดียวเขาจะหู้ซึก
2: คนหน่อยมันเมาบักไหนๆบอกไปจะอยู่เนาะโอ้ไอ้แชมป์
3: ปากเขาใจปากเขาม
0: นุษย์ตั้งหลายพอเอาเป็นตัวอย่างไว้เนอะบัดเจื้อบัดดีลบลูเป็นง่อยไปถึงช่องแล้วบอ
3: จะ
0: น้อย
3: บอกคำนี้ตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต

0: ขอตังค์10บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างนึง10บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมช่างโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10บาทฮะ
0: ที่เล่ายังแพงกว่าไอติมปู่ยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดงอนบะมีบะมีบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแตกตอนที่เมาเหล้า
1: เดี๋ยวเอาไปเราไปไกลๆเราไปไกล
0: ๆมันเปลี่ยนใจละ
1: หยัง
0: เจ้าสาวเดี๋ยวไปบอกย่าย่า
1: โอ้เดี๋ยวเช้าโอ้ลูกเฮยหลานเฮ้ยเอาไปเอาไป
0: ย่าเอาไปไหนนะเดี๋ยวจะกำเอาอีก20
1: ไอ้วอกน้อย

0: ปู่เด็กๆปู่มีเพื่อนรักไหม
1: มี
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อปู่นานเป็งชี
0: ่ตอนนี้ล่ะ
1: โอ้ปู่นานเป็งมันก็อยู่ชวนปู่นานเป็งปู่ก็อยู่ชวนปู
0: ่ถ้าใครอ่อนกว่าใคร
1: อ๋อปู่นานเป็งมันเท่าหรอปู่นี่ยังหนุ่มยังแน่นบ่ยะลาน
0: ที่ขวัญถามนะไม่ใช่ถามเรื่องอายุนะขวัญถามถึงปัญญาแสดงว่าปู่ปัญญาอ่อนกว่าปู่เป็ง
1: ไอ้ว่าง่อย

0: หรือ
1: ประเทศไทยมีประชากรกี่ล้านคน
2: อ๋อ60ล้านคนที
1: ่แล้วชื่ออะไรบ้าง
2: ใครจะไปตอบได้คนบดทอดโมสังโคตึงประเทศถ้ามันยังให้มันใกล้หูใกล้ตาหน่อยกันล้านใครจะไปหูนักแดดป้าๆที่นี่น้ำเหลือ
1: ปัญหาที่มันใกล้หูใกล้ตาปู่ก็ได
2: ้อืม
1: คนตาปู่มีกี่เส้น
2: โอ้อันนี้มันก็ใกล้แล้วไปโลกโกนแล้วไปอ่ะไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: หกกับบุหรี่ลุงอ่ะจะบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: ยังงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจลมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: ยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจลมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปากการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปูแดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าปุ๊ก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: ยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งกอก
1: สีอู้ไทยถูกกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งกอกแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: มันได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: โชเฟอร์โชเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ไง

0: อ้าวที่นี่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันคนต่างด้าวลบหนีเข้าเขตประเทศไทยถ้าหากว่าใครจะผ่านด่านนี้เข้าไปในเขตประเทศไทยแล้วก็จะต้องอู้คำว่า1บาทหือชัดเจนถ้าอู้ชัดเจนถูกต้องจะหือผ่านไปอ้าวคนที่1มา
1: 1บาท
0: อ้าวคนที่ผ่านไปอ้าวคนที่2
2: 1บาท
0: อ้าวผ่านไปอ้าวคนที่3
1: 1บาท
0: อ้าวคนนี้อุปชัดห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
3: โอ้ท่ากับประชาชนนั้นน่ะวาย
0: ๆอ้าวไอ้คนที่1ปีกมานี่มานี่ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด

0: 去下来了。
1: 啊，来我去。啊你啊，
0: 把这来。
1: 啊你啊，
0: 你个把这来。
1: 嘿，问啊来我去去麦可以。
0: 那弟弟有在那呢。
1: 哦，ที่มึงอยู่กันได้เลยนะ
0: เนี่ยเนี่ย
1: ต่อไปนะเรื่องต้องพูดให้ชักชักนะอย่างนี้คงไทยเขาเรียกว่าเข็ม
2: เออโอ้บัดถูกซะคนคนเมืองปั้นว่าเข็ม
3: มาใจรอปั้นห้องว่าเข็ม
2: โอ้อันนี้มอนกะ
3: มาใจรู้ขมุ

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ว่านี่เป็นหน้าหอท้องพะโลงมั้ยก่อนใจไวไวแห้งน้อยแต่ก็บ่ใครได้
2: แล้วจะเอาอย่างประเดี๋ยวนี้อ้อ
1: ทรัพย์สมบัติอันยังเฮาก็อยู่นี่ได้กินถึงมื้อถึงวันคนเฮามันจะมีสมบัติพระสถานเต็มบ้านเต็มจองก็ยัง
2: ก็ยังบ่เอาเงินเอาทองส่งไปคือพ่อคือแม่คือตาคือยายทางบ้านน่ะ
1: พ่อแม่ก็บ่ต้องเป็นห่วงจึงพึงพอใจสิ่งที่เฮามีอยู
2: ่เงินทองก็บ่เอาบ่เอาสมบัติหยังสักอย่างแล้วหมอจะเอาหยังอ้ออันนั้นคือได้หมดเลย
1: แน่ใจนะ
2: เออขอจะไปอู้กันแล้วกันฮั่นน่ะอ้อ
1: เอาอีป่ะข้าขออย่างนึง
2: ได้เลยบ่ถ้าอย่างนี้ว่า
1: ตั้งแต่เกิดไงมานะข้าบ่ได้นุ่งผ้าดีขวดีกับเปิ้นสักเตื้อใครนุ่งอย่างเอี้ยกับเปิ้นสักคืนได้ก็แล้ววันพุธมื้อเช้าจะคืนฮึอ่ะ
2: จะนุ่งบ่ได
1: ้นุ่งบัดเดียวเนี่ยนุ่งให้มันพอมันอย่าเปิงบ่เปิงอีบ่ได้อันนี้ก็บ่เอาจะเอากระชุดเนี่ย
2: จะนุ่งชุดเนี่ย
1: เออ
2: นุ่งวันฮือบ่ได้กัน
1: บ่ฮ
2: ู้บ่ได้กัน
1: โอ้ถ้าบ่ฮือนุ่งจะไปปุ๊กจะ
2: เออเดี๋ยวหมดหมดหมดเดี๋ยวนุ่งก็นุ่งอย่ามาเอาคืนนี้ก่อนแต
1: ่เออ
2: จะนุ่งคืนนี้เลย
1: จะนุ่งคนเนี้ย
2: แต่อ๋อเป็นอย่าง
1: เอาดิพามานี่เอาพาจ่ายไปเว้ยจ่ายมาได้เว้ยที่สุดข้าจะนุ่งกับคืนเนี้ยคืนเดียวแล้วก็จะมานุ่งละเพราะเออเข้าใจเว้ยแห้งหน่อยอ่ะผ้าขม้านี่ใส่ไป
3: มาหมดเนี่ย
1: เออเปลี่ยนผ้าขยักกำกำเดียวนะกำเดียวก่อนแจ้งแล้วลูก
3: แล้วจะให้ข้าไปอยู่ที่ไหนบ่ดี
1: โอ้อยู่ตามที่บ้านที่คอกม้ารอข้ากันละกันนี่เอา
3: ผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าต้องอย่างไรนี่ต้องอย่างไรนี่ผู้มาจ้างเลยนะที่ยังเงินทองก็บ่เอาจะเอาชุดนี้ก่อนเอ๊ะอย่างใดนี่หมดบ่ไปดูสักคําเด้อลูกขอนุ่งก่อนเด้อนี่โอ้ประเด็นนี้อาแมทตกลงแล้วห้ามไปอู้คือห้ามไปทูลแสงเฮาบอกว่าอย่านะ
1: ทูลหาชะคน
3: อ่
1: ะขอนี่นุ่งก่อนเด้อพอใจละโอ้เพิ่นมันม่วนอีด่ะมันเป็นผ้าใหม่ผ้ามงเนาะ
3: อย
1: ู่คอกม้ารอข้ากับ
3: อยู่คอกแม่คุณ
1: เออ
3: ก็ได้ก็ได้หมดไปหาอามันนะ
1: ฮะ
3: แล้วไปหาอามันผู้ไหน
1: โอ้ไปแน่นอนแน่นอนแน่นอน
3: ไปแล้วเด้อ
1: เดี๋ยวข้าจะเอาผ้าอื่นใดนี่โอ้ยก็ได้จะก็ได
3: ้
1: แล้วนี่ขอฟังไปข้างๆนี่ข้าหัน
3: ไปแล้วเด้อหมด
1: เออปัดเด้อฮ่าฮ่าฮ่าฮัลโหลโลโลโอ้นี่ใหญ่นี่บ่ได้มันเป็นอีระบอกก็คำเดียวแป๊บเดียวจะโหเรื่องแล้วเนาะ

0: ปีอามาทรงยศจะลืมคำสัญญาที่ให้ไว้ประเดี๋ยวเนี่ยหนึ่งยามกับผ่านไปแล้วเป็นจะได้บ่มาเต้าวะเดียวก็ว่ามีอุปสรรคอย่างขวางทางปีอามาทแต่ถึงได้กระจ่างอังสุมาลีก็ต้องอยู่ที่นี่รอพระวันนัดไปแล้วก็ต้องมาเอส่องมาหาไหนก็แห่จะได้ฮะอัง
1: สุมาลีปี้มาแล้วเนอะเข้าใจว้อย
0: ๆเอ๊
1: เข้าใจว้อย
0: ๆเออ
1: เฮ้ยว้อยๆแหละ
0: ปี้มาสองยอด
1: เออเออเข้าใจเข้าใจอ
0: ยังมาจ้าแต่ว่า
1: โอ้เมาฟ
0: ังกะ
1: เออ
0: ไปๆๆบ่มีไผหันแม่นก็
1: เจ้าเออบ่มีไผหันเข้าใจว้อยๆไปๆๆๆๆ

0: เป็นจะได้ฮะกูเตือนเนี่ยเปียหมาทรงยศเนี่ยจะเป็นคนขี้อู้แต่วันนี้อ่ะรู้สึกว่าแปลกๆเดินทางมาเนี่ยบ่อู้กะเฮาสักกรรมตายบ่ปอกะผ้าคลุมหน้าไว้เปียหมาเจ้าเปียหมาทรงยศเป็นจะได้วันนี้อ่ะพี่อย่างบ่อู้กับน้องกูเตือนพี่มาหาน้องอ่ะจะมีเรื่องอย่ามาเล่าให้น้องฟังตลอดเปียหมาเจ้าเฮียงอ่ะบ่ได้รับได้นอนที่ไหนมากะเปียมาดเปียมาดเจ้าจะได้บ่อู้กับน้องอ่ะเอาผ้าออกก่อนบ่เฮียงอ่ะปิดหน้าปิดตากว่าหันหน้าน้องกะเฮาะอันนี้มันบ่ใช่เปียมาดทรงยศนี่อันนี้มันเป็นไอ้มอดคนเลี้ยงม้านี่ไอ้มอดตายละเฮาอย่างนี้อย่างใดดีเนี่ยไอ้มอดมึงบังอาจอะไรยังอ่ะเอาเสื้อผ้าเปียมาทรงยศมาใส่นี่มันหมายความว่าอย่างไรอ่ะมันหมายความว่าอย่างไรตายละเขาก็นึกว่าเปียมาทรงยศแต่กลายเป็น
1: นี่แหละอามาตทรงมาเนี่ยฮะทรงยศมานี่หรอ
0: มึงบังอาจหลอกลวงข้าอย่าได้อย่าอ่านกันประเดี๋ยวเนี้ยถ้าหูอ่ะถือเสด็จป้อเสด็จแม่หูก่อว่ามึงอ่ะจะโดนประหารเจ็ดชั่วโคตร
1: ไปชั่วโคตรชั่วโคตรอ่ะยังมีกลางป้ากลางดงอย่างเอี้ย
0: กลางป้ากลางดงอ่ะบังอาจหลอกเจ้านายอย่างเอี้ยมันหมายความว่าอย่างไ
1: รอ๋อก็ที่เอามาทรงยศจะไปหนีหรออ
0: ันนึงเอามาทรงยศอ่ะมันฮักกันมาเมินแล้วและแถมอย่างนึงมอดได้เป็นอะไรยังหูตัวเก่าเอากะเป็นแค่คนเลี้ยงม้าจะบ้าบังอาจฮักเจ้านายหลงหัวตัวได้กะ
1: เข้าใจความฮักมันมามีพรมแดน
0: ความฮักมันมีพรมแดนก็จริงแต่มอดมันน่าจะบังอาจอ่ะ
1: อาจอันยังมันก็มาตัวกันนี่แหละฮะ
0: ปลาข้าไปส่งในเมืองเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บ่อไปออกมาแล้วไปบ่ได้แล้ว
0: ไปบ่ได้อย่างไรในเมื่อปลาออกเมืองได้อ่ะก็ต้องปลาเข้าเมืองได้กะ
1: เข้าบ่ได้ไปติ๊กติ๊ก
0: มอด
1: เนี่ย
0: ให้โดนประหารกะ
1: โอ้ไผมาประหารมีสองคนไผประหาร
0: มีไหนเสนาอามัด
1: มามี
0: ประหารตึงเมืองมีไหนมด
1: มามีอยู่ในป่าอยู่ในดงบ้านไผมังไผปากเกียวบ่ฮู้จัก
0: ปลาข้าไปส่งบ้านส่งมาแบบเดียวนี่
1: มาไปเหี้ยยัง
0: แล้วมึงจะปลาข้าไปไหน
1: ไปทางหน้าติ๊กติ๊กจนกว่าอันยังจะเกิดขึ้น
0: อันยังจะเกิดขึ้นมาเดียวเนี่ยสองยามผ่านไปแล้วอ่ะข้าวมันมาโต๊ะถึงต้องข้าสักเม็ดอ่ะประเดี๋ยวนี้ข้าหิวข้าวแน่จริงมึงไปซ่อมข้าวมึงข้ากินก่อน
1: อ๋อหิวข้าว
0: เจ็บท้องอ่ะ
1: รอกำเดียวจะไปขอตั้งหน้านี่มาอยู่นี่รอกำเดียวเนอะ
0: กะที่มันเป็นในป่าในดอยอ่ะก็จะไปขอที่ไหนเฮ้อ
1: มันต้องซ่อมได้คนเฮาเพื่อความสุขใจของไอ้มอดจะไปซ่อมมือรอนี่กำเดียว
0: ถ้าบ่ได้ข้าวนะบ่ต้องปีกมันก็หันหน้าเนอะ
1: เจ้า
0: โอ้ยยังไม่หิวข้าวอีกอ่ะ

0: หิวไส้ประจักษ์ขาดแล้วไอ้ยังอ่ะเอาอย่างมาเนี่ยโอ้ยมีไหนเข้า
1: เข้ามีในนี่เรียบร้อยแล้วแต่จะต้องหุงก่อนจะต้องนึ่งก่อน
0: ต้องหุงต้องนึ่งทำไมเป็นแม่ลำเมื่อใดจะได้กิน
1: อ้าวก็ต้องอดเอากะเข้ามันมาสุกจะลูก
0: ก็ไปเดินนะคะหิวอ่ะ
1: ก็หิวก็จะใครอยากกินข้าวก็ต้องเป็นจะพุทธะขาดก็เนี้ยอย่างมาได้ต้องนึ่งก่อน
0: ต้องนึ่งก่อน
1: นั่นต้องแกงก่อนเหรอ
0: มาเดี๋ยวเนี้ยมึงจะเล่นอะไรอย่างก็กูไปเดี๋ยวเนี้ย
1: ก็เล่นอะไรอย่างก็จะเนี้ยกินเฮ้อ
0: โอ้ยเจ็บท้องถ้านอนมาไหวแล้ว
1: นอนมาไหวก็อดก็กิน
0: หมดยี่อย่างอ่ะเอานี่มาเพื่อกินอย่างเงี้ยหวังว่ามันจะหวังว่าข้าจะอู้ดีกับมึงกัน
1: นี่ไง
0: มาต้องมาอู้แบบแย่ใดอย่างสักอย่างมาเดี๋ยวนี้นะมาต้องมาพอแน่
1: ยังไ
0: งเติมวันนี่นะนับต้นนี่ต่อไปถ้าข้าแม่นางอสุมาลีน่ะอู้กับหมอดเนี่ยเกินสามกันจะย่อมเป็นเมียมึงกันแล้วกัน
1: อู้เกินสามกันจะย่อมเป็นเมียกันเดียว
0: ยายอย่ามันหิวข้าวแล้วอ่ะ
1: จำไว้นะลูกกษัตริย์อย่างอี้อู้แล้วห้ามขืนกรรมเดี๋ยวก่อนเอากันอู้มากันเดี๋ยวจะนึ่งข้าวเดี๋ยวก่อน
0: ไอ้มอดมึงไปตั้งสองก้อนอะไม่อยากตั้งได้อย่างใดมันต้องตั้งสามก้อนกัน
1: ว่าอย่างเขาหนึ่งกำลังนะ
0: ตายละ
1: ก้อน
0: เอาเผอแปะไปอู้กับมันแล้วหิวเข้าไปหิวเขาพอแถวนี้มีกระป่าก็ดอยจะออกไปหักกลัวอาจจะเป็นต้องทน
1: โอ้ยมาจีนี่มาโอ้ยไปได้กินละไปได้กินละวายออกหมดแล้วตายฟาจีหายเอาหนึ่งใบนี่เอาอย่ามาตืดนี่เอาไอ
0: ้ก็มีมันห่วงมากกะ
1: หัวไผ
0: ่หัวมึงน่ะไก่มอด
1: ช่องกำและเจ้าโอ้ยฮู้อีกาข้างทำกำข้างทำกำ
0: ตายแล้ว
1: ตายแล้ว
0: นี่ได้ดีอ่ะ
1: กำอยากกินข้าวบออยากกินข้าวบอ
0: หิวข้าวก็หิวอ่ะเจ็บท้องก็เจ็บอ่ะ
1: เอาละจะได้กินแกงแล้วเนอะ
0: เข้ามันใกล้อย่าซุกแล้วอ่ะ
1: แกงกะดิแกงซุกกะดิว่าแท้มันได้ดีโหป้าที่ไหนหำหม้อป้าหายไปไหนใครเอาป้าไปตั้งใจนี่เอาตายแล้วเอามือก้นกระจายกันเนี่ยฮ้อนเหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้เหี้ยนี่ป้าไม่ไหนป้าไม่ไหนโอ้ย
0: กันเนบเอียวมากะ
1: เอาเลยชามกำและแม่นางอังสุวังลีเป็นเมียของข้าโดยกษัตริย์ของเจ้า
0: ใช่กษัตริย์ตัดและบอกคืนคำก็จริ
1: ง
0: ข้าได้อู้กับไอ้พัดสามกำข
1: ้าจะยอมเป็นไอ้หมอดตอนนี้ต้องฮ้องว่าไอ้หมอดได้แล้วเพราะว่าแม่นางยอมเป็นเมียของไอ้หมอดคนเฮาเนื้อกู้กันแล้วมาตึงบักแขวจักกันตกลงเจ้านางเหยปิ๊กไปก็บ่มีประโยชน์อย่างแล้วเพราะว่าแม่นางได้ลั่นวาจามาอย่างอีไปข้าจะไปแม่นางไปเสาะว่าหากินไปทางหน้าไปตัวเจ้าปีแล้วก็จะความสุขเต็มที่ไปเดินทางต่อไปอยู่นี่เสือสิงนัก

0: ฮานี่เงินนักแตะแต่เศร้าหาคนถูกอกถูกใจที่ไหนก็บ่ได้ก็บ่ฮู้ว่าเป็นยังไงก็ว่าเขาจะเบื่อเงินเฮากะถึงวันก็อยู่คนเดียวบ่มีกู้อู้กู้ปรึกษาที่ไหนก็ให้ได้คนฮู้ใจสักคนมาอยู่เป็นกู้เป็นกิมก็ตอนนี้อย่างว่านะนอนเฝ้ากองเงินกองทองนี่สักวันหนึ่งเนื้อคู่เอาอาจจะมีก็ได้ถึงวันนี้กับบะม่วนอกบะม่วนใจเป็นพะวงเรื่องสะตรงสะตังเฮ้จะเนี่ยอย่างใดดีถึงนี่อยู่คนเดียวเสาะหากู่ดังใดก็บ่มีมันมีก้าสวนก็กว้างดอกไม้พอ
1: โอ้ไวสา
0: โอ้โห
1: ปอฤาษีปอเลี้ยง
0: ปอเศรษฐี
1: อ๋อปอเศรษฐี
0: โอ้ลูกดังใดมาดังใดเนี่ย
1: โอ้เดินทางมาตั้งบ้านตั้งจองปอเศรษฐี
0: ไปว่าบ้านหลายบ้านหลายเมือง
1: เออครับเตียวมาอิดมาอ่อนใครมาแหว่มาพักสักกำได้ก็ครับ
0: โอ้อันนี้ไฟแน
1: ่อันนี้ถ้าจะอู้ไปคือเป็นแฟนผมครับ
0: ฮะอ
1: ู้ซื่อๆว่าถ้าเป็นกำปื้นมาคือเมียผมครับ
0: เป็นไปได้กันเนี่ย
1: ครับผมชื่อไอ้มอดครับ
0: โอ้ไอ้มอดแล้วก็แม่นางคนนี้เหรออ
1: ่าชื่ออังสุมาลีครับ
0: อังสุมาลี
1: เข้ามาน้องๆเข้ามาไหว้พ่อเศรษฐีเฮียเพื่อจะได้กินข้าวกินน้ำกระเปิ้ล
0: สวัสดีสวัสด
1: ีนั่งขอนั่งกำได้ก่อครับ
0: เอานั่งเลยนั่งเลย
1: เออ
0: เฮานี่การบน
1: อังสุมาลีนั่ง
0: ก็ได้บนนี่ก็ได้บนนี่ก็ได้
1: สำหรับไอ้นั่งนี่ก็ได้บ่มีปัญหาขอสุขใจให้ยัง
0: เฮานี่การคนหน้าหมอดหน้าลายแล้วเนี่ยคนหน้าหมอดหน้าลายมีเมียโอ้มันบ่เปิงเลยแม่อังสุมาลี
1: อยากกินข้าวใครหิ้วแม่นางอุสมา
0: โอ้
1: ใครหิ้วเมียอยากกิน
0: เปิดเรื่องข้าวเรื่องน้ำบ่ต้องกลัวมอด
1: พอ
0: มาบ้านนี่แล้วเนาะ
1: พอพ่อเศรษฐีช่วยกัน
0: เฮาจะเนี่ยอย่างไรเนี่ยมันยังคนที่เฮาจะต้องเอาเป็นเมียเฮาได้เฮาจะต้องวางแผนให้มอดวางแผนให้มอดไปไกลๆจาก
1: เรื่องปากดวงยูทู
0: บเนี่ยมอดว่าแต่ว่าดีแปลว่าเดินตาเดินตามากวงมาไก่เนาะ
1: ครับ
0: คือว่าบาเดียวนี่นะมอดเขาอยากกินข้าวบ
1: ่แม่น
0: เออถ้าเขาอยากกินข้าวก็พ่อเศรษฐีก็จะเอาฮื้อเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามี
1: อย่างบ
0: ่บาเดียวเนี่ยคิงเนี่ยมีความผิดอย่างร้ายแรง
1: ผิดอันยัง
0: เข้าบ้านเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยผิดกฎหมายนะฮู้ก็ฮะ
1: กฎหมายอะยังเขาหมอป้อเศรษฐี
0: ก็เป็นคนต่างด้าวอ่ะเข้าบ้านเข้าเมืองมาได้รับอนุญาตจากไผในเมื่อแคว้นเนี้ยเขตเนี้ยป้อเศรษฐีเนี้ยเป็นคนครอบครองอ่ะ
1: ข้าก็บอกโหใครอยากกินข้าวเมียใครอยากกินข้าว
0: เรื่องข้าวเรื่องน้ำมันมีปัญหาแต่กินข้าวแล้วหมอดต้องออกบ้านไปถ้าบ่ไปป้อเศรษฐีคนเนี้ยจะงับไป
1: ครับไปไหนก็ให้เจ้าเมียไปกะ
0: มาได้ถ้าหมอดไปต้องเอาแม่นางอังสุมาลีอยู่นี
1: ่ไปไหนครับไปไหนอ
0: ๋อไปหาดอกกุหลาบดำมา
1: ถ้าหาดอกกุหลาบมันจะไปมีอย่างย่อย
0: มาหัวมีบ่มีบ่หัวถ้าหมอดมาได้มาก็แสดงว่าแม่นางคนนี้จะต้องเป็นเมียของข้า
1: โหโหโหไปอู้อย่างอ่านป้อเศรษฐีมีโต๊ะอี้จะเอานี่ไปแลกเปลี่ยนบ่
0: มาได้เข้าเมืองโดยบ่ได้รับอนุญาตจากไผกะว่าจะไปอยู่คอก
1: โอ้จะไปกับป้อเศรษฐี
0: จะไปอยู่คอก
1: อันที่เข้าบ้านเข้าจองป้อเศรษฐีโดยบ่บอกบ่กล่าวข้าก็ลืมคืดไปนึกว่าป้อเศรษฐีใจกว้างเอ้าในป้อเศรษฐีอู้อย่างอี้ข้าก็จะพยายามขออังสุมาลีฝากไว้นี
0: ่แม่นต้องเอาเป็นรักประกันไว้นี
1: ่ครับอังสุมาลีฟังอ้ายนะฟังไอ้หมอดเนอะอยู่นี่จะไปฮื้อป้อเศรษฐีใกล้ตัวจนกว่าอ้ายเนี่ยประสบดอกกุหลาบดำมาเนอะ ทําเนื้อทําตัวคือดีเฮาหล่ําเข้ามาอย่างอี้พระเจ้านี้อย่างใด
2: เจ้าไอ้มอดไปเตอะบ่ต้องเป็นห่วงอังสมารีจะรักษาเนื้อสัตว์ตัวตัวเก่าให้ดี
1: ครับป้อเศรษฐีพ่อเมียของเฮาดีๆเนาะ
3: รับรองป้อเศรษฐีน่ะจะพ่อมดบ่ฮื้อได้ใจให้บ่ฮื้อได้ตอมเลยไอ้มอดบ่ต้องเป็นห่วง
1: ครับ
3: ขออย่างเดียวขอว่าได้ดอกกุหลาบดามาก่อนแล้วกัน
1: ครับผมจะไปก่อนเด้อป้อเศรษฐีเนาะ
3: โชคดีนะไอ้มอดเด้อได้มานักๆเนาะมอดเนาะสมใจเฮาแล้วคำนี
2: ้ป้อเศรษฐีเจ้าดอกกุหลาบดามันจะมีกะเจ้า
3: บ่ฮู้อ่ะป้อก็ว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยป้อเศรษฐีเนี่ยบ่กองหันแม่นางเนี่ยป้อเศรษฐีก็นึกฮักแม่นางขึ้นมาแม่นางฮู้ตัวก่
2: อป้อเศรษฐีเอาหยังมาอู้ป้อเศรษฐีก็หันอยู่รอว่าข้าเจ้าอ่ะเข้ามาในบ้านในเมืองนี้ข้าเจ้าก็มีลูกมีผัวอยู่แล้วป้อเศรษฐีจะมาฮักข้าเจ้าได้จะใด
3: แม่นางคิดพอเหรอไอ้มอดอ่ะมันไปมีที่ไหนหน้ามอดหน้าลายอย่างป้อเศรษฐีเนี่ยมีพร้อมกูยังพร้อมที่จะฮือความสุขของฮือแม่นางกูสิ่งกูยังชีวิตเนี้ยรับรองว่าแม่นางน่ะจะบัดทุกต่อไปอีกแล้วอยู่กับไอ้มอดอ่ะมีกัดทุกกับทุกหูก่อ
2: ถึงไอ้มอดจะทุกกับทุกแต่เขาก็มีความจริงใจแต่ป้อเศรษฐีอ่ะก็มีพร้อมกูอย่างใครได้ไม่ยิงที่งามๆที่หนุ่มๆก็มีปะเลอะปะจำเป็นต้องเอาข้าเจ้านี
3: ่เอาเถอะแม่นางป้อว่าเอาไปอู้กับนางนายดีกว่า

0: ว่าดอกกุหลาบดำเกิดมาเป็นคนอายุปุ่นนี้มันจะมีดอกกุหลาบดำกับปุ่นกว่านี
1: ้ไอ้มอดไอ้มอดบัดนี้บุญญาธิการของเจ้ามาถึงแล้วไอ้มอดเจ้าจะได้ดอกกุหลาบดำสมใจเจ้าแล้ว
0: โอ้ยบุญค่ะไหวสาเสียงจากฟากฟ้าโอ้ยคนคิงปนลูกแต่โลนี่ไหวสาบนฝากฟ้าสิ่งที่เทพสิทธิ์เทพเจ้าบัดนี้ตามที่คิดนึกแล้วดีใจขนาดฮะจะเอาไปปิกไปยังบ้านยังจองไปหาพ่อเศรษฐีดีกว่าฮ่าสบาย

0: Siapa?
1: Dune pane doi ni.
0: Oh, polisi cao.
1: Oh, apa kaya ini?
0: Dun tang ma iya ka. Tiu tang kau pa mai dong na pa ka dong kuang.
1: Oh, lep long tang kau wa yang yai.
0: Ja pik ban pik meong ka lei long ta long tang.
1: Ko. Ayo hukat. Lui si cuy lua yang dai ni.
0: คือบาบาไม่ได้ช่วยเหลืออันยังคือไปส่องหาดอกกุหลาบดำครับพ่อฤาษี
1: ดอกกุหลาบดำ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะโอ้ดอกกุหลาบดำนี่ฤาษีว่าบ่มีในป่าในเขาจะไปมีดอกกุหลาบดำเป็นไปบ่ได้นอกจากมีสวรรค์ชั้นพรหมพุ่นน่ะ
0: ถ้ามันบ่มีก็บ่เอาจะปิกดีกว่าพ่อฤาษีบ่เคยหันก็บ่เป็นหยังเน
1: า
0: ะ
1: เราเคยหันสักยัง
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องการยัง
0: บัดต้องการยังก็จะเดียวทางโปรฤาษีก็จำศีลภาวนาเมินแล้วเนาะ
1: โอ้นักเกล่ะ
0: ครับ
1: โอ้
0: โปรฤาษีบะหมี่เนาะดอกกุหลาบดำเนาะ
1: ดอกกุหลาบดำนี่มันบะหมี่แต่ถ้าเจ้ามาถึงที่นี่แล้วหรือว่าเป็นบุญวาสนาของเจ้าเอาอย่างอีข้าจะมอบของวิเศษให้เจ้า
0: อันยังป่อฤาษี
1: เพราะว่าฤาษีอยู่เนี่ยมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่มีใครมาเจออ่ะข้าจะมอบกองวิเศษให้เจ้าม
0: ันกองกุมเข้าไปจ้ะกะ
1: โอ้ก่อนที่เจ้าจะห้าไปเจ้าต้องหูวิธีใจมันก่อนหูกอก
0: ครับ
1: เจ้าเนี่ยตีกองที่สามกำจะมีนางลำออกมา
0: อ๋อ
1: แต่ถ้าเจ้าจะให้นางลำกลับเข้าไปเหมือนเดิมเจ้าจะต้องตีกองนี่แหมสามกำ
0: อันบอก
1: อันนี้คือกองวิเศษเจ้าจงห้าไปและเจ้าจะมีบุญวาสนา
0: ขอบคุณพ่อฤาษีครับ
1: อ๋อดีหรอก
0: ก็พ่อพม่าก็ยังกองธรรมดาเนี่ย
1: เจ้าจงฮักษาของจิ้งฤาษีให้ไว้ดีๆเนอะ
0: ครับขอบคุณพ่อฤาษี
1: ขอบคุณที่มีกองนี
0: ่เวลากับใครคอยท่าอันข้าบากก็อันตัวข้าเจ้านี่ก็จะขอลาพ่อฤาษีไปก่อนเด
1: ้อโอ้ปล่อยเตอะปล่อยเตอะ
0: โอ้ได้กองวิเศษแถมละเออดีละดวงดีคนเฮาเนาะ

0: เป็นที่นั่งของไผ่แถมนี่บ่หันไผ่สักองค์สักตนก็ยังเดียวกันนะแต่ฮ่าใครหันนะแกมาเป็นไผ่ที่นี่ฮะเอออ๋ออ๋ออ๋องค์หนึ่งแล้วเฮ้ยปลื้มสีเนาะ
1: แม่ละหลาน
0: เนี่ยมอดมอด
1: โอ้
0: อมอดเดินทางมา
1: ลูกจากไหนมากัน
0: โอ้กายขนาดนะจนปออีดปออ่อนนี่มาเสาะดอกกุหลาบดำ
1: อ๋อมาเสาะดอกกุหลาบดำบัดนี้หลานได้ก
0: ็มีก็บัดจะต้องนี่มีก
1: ็ดอกกุหลาบดำนี่มันบัดใจมีหายากหาเขียม
0: บัดจ้อยถ้ามีจะเอาของแลกบัดได
1: ้อ๋อป่อฤาษีเนี่ยก็บ่มีหยังนอกจากถงถงวิเศษ
0: อย่างถงวิเศษถงข้าวแล้วกัน
1: บัดใจอันนี้เป็นถงวิเศษ
0: วิเศษอย่างไร
1: คือว่ามันวิเศษอย่างอีเนี่ยป่อจะบอกคือ ถุงนี้นะเปิ้นฮ้องวัด

0: ก
1: ็
0: จะได้มาหมดเลยอย่างสมใจถุงแกนนี้แกนเดียว
1: เนี่ยเนี่ยอันเอาแรกของวิเศษผมหรอ
0: เออของวิเศษของเจ้ามีอะไรอย่างการ
1: เนี่ยเนี่ยก็หาได้มาได้สองสามวันนี
0: ่
1: กล้อง
0: กล้อง
1: กล้องวิเศษ
0: มันวิเศษจะใดอ๋อลองบอกคือตาโล
1: ตามที่เปิ้นบอกผมมาถ้าตีชามกำจะมีนางลำออกมาไล่ลำ
0: แต่ว่า
1: ถ้าตีชามกำสุดท้ายก็จะหายไปเหร
0: มันมีว่ะล่ะ
1: มีบะมีฮอลองวะ
0: เออลองลองก่อย
1: ลองพันเนาะ
0: โอ้แท้ลูกก้อยโอ้มีนางลำออกมาแต่ฟ้อนงามแต่งามว่าตลาดแต่เอาเอาลูกอยากไหนมาดิโตโตโตโอ้ตาหันแล้วก็ใจขึ้นก็ได้ตาอดมาได้แล้วเนื้อหลานเด้อ
1: เอาเลย
0: Ha ha!

0: ันมีในกองนี่แหละ
1: หายไปในกองกันล่ะ
0: เข้าไปอยู่ในกองเลยฮะ
1: โอ้โหพิเศษแต่เฮ้ยแต่ผู้ที่ใครได้แต่ตดๆเอออย่างอีเนี่ยแหลกก็แหลกอ้อเออตาใครได้
0: ห้ามคืนนะ
1: เอ้ยบ่คืนอ้อถ้าตาได้กองนี่แล้วโอ้ตาจะเอาตีตึงวันก็บ่หลาน
0: ตามใจจะตีกี่ห้องคืนก็เอาห้ามคืนนะ
1: เออบ่คืนเออเข้าท่า
0: เข้าท่า
1: เออกระเดตาอย่าร้องตีก็เด้อ
0: เออปฏิเตอห้องมีนี่ปฏิเตอ
1: บ่ตีเตอ
0: เออบ่ตีเตอ
1: เออโหใจดีเฮาเฮ้ยได้กองวิเศษแล้วโอ้ตาตั้งแต่มาเป็นลือสีนี่นะก็บ่หันชักกำได้เด้อกองวิเศษอย่างอีนึกว่าโถงเฮานี่วิเศษแล้วเป็นว่ากองที่ช่างวิเศษเหลือโถงก่อนเฮ้อนี่ตีใช่กันมั้ยมีไหนเห็นดิเฮ้อกองเขาหายไปไหนนี่โอ้เป็นว่าเฮานี่เสียหูแล้วรุ่นนี้ตะกี้เฮาเอาถุงแรกของไอ้หน้าหมอดนะบัดนี้มันลักกล้องไปถุงก็บ่ได้กล้องก็หายอย่างใหญ่นี่โอ้เดี๋ยวๆอย่างใหญ่นี่โอ้ตายแล้วตายแล้วเสียหูมันแล้วเฮ้ยโอ้โหอย่างใดนี่มันโตยหาใหญ่นี่ฮะมันยังมาบวยแต่บวยว่ากว่าโอ้เดี๋ยว

0: โอ้ยมันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ยอันนี้วอกก็ว่าลิงนี
1: ่ป้าแดงโตนักวะพอแล้วสิ
0: เจอนั่งก่อนเจอนั่งก่อน
1: บ่ใช่ตนตะกี้เน
0: า
1: ะ
0: เอาบ่ใช่บ่ใช่ล
1: ักเลยลักตัวอีกบ่ใช่เนาะ
0: บ่ใช่หรอก
1: โอ้ไอ้ก็ว่าซะ
0: ว่าซะว่าซะอันนี้มึงเป็นไผ่ลูกตั้งใดมานี
1: ่อันโอ้โดนทางไกลอ่ะบ่ใช่ตนตะกี้เน
0: า
1: ะ
0: บ่ใช่ตนตะกี
1: ้ตนตะกี้ผ่าหลวะเน
0: าะผ่าหลวะ
1: โอ้ระคอยค่ะอันเนี้ยอันอยู่มื้อล่ะ
0: โอ้อยู่แม่นี่ 100,000 ปีละ
1: ปะเท่า 100,000 ปีอายุเท่าใดบ่เด้ออ
0: ายุได้18
1: เฮ้ยอย่างนี้เนี่ยแล้วอยู่อีแจ่มศิลป์เพราะว่านะอีมีของมันยังดีๆไปห้องกันน่ะ
0: อยู่ทั้งบ้านนี่ก็มีของวิเศษอยู่อย่างนึง
1: เออตัวเฮานี่นะประสดอกกุหลาบดํามีก่อ
0: ถ้ามีดอกกุหลาบดํานี่ได้ยินมาตั้งแต่เจนพ่อเจนแม่เล่าฟังเด้อบ่เคยหันเด้อแล้วแต่บุญบารมีเอาละถ้ามีบุญก็จะได้ปะ
1: ใช่ถ้ามันมีเจ้าของแรกบ่ได้เคยหันก็เนี่ย
0: มันเป็นอย่างนี
1: ้กองวิเศษ
0: กองวิเศษ
1: ถ้ามันมีนะจะเอากองมาแลก
0: อีป่อก็มีอีป่อก็มีของวิเศษเหมือนกัน
1: นี่
0: ของอีป่อเป็นไม้เต้า
1: ไม่เต้าใหญ่เต้
0: าไฟเก้ามันเป็นโคนไฟมุ้งโอ้ยใช่
1: ใช่ใหญ
0: ่อุ้ยหาหน้ามึงลืมหมดละ
1: มันเป็นใหญ
0: ่ไม่เต้าเก้าจีบตายป่าจีเป็น
1: ไม่ใช่ขนาดนั้น
0: พิเศษ

0: ชื่อมานี่ก่อนบอกละบอกสรรพคุณละ
1: เขาชี้ตายไปชี้เป็น
0: มึงจะร้องพอก่อน
1: โอ้มาได้มาได้มาตายไปเจ้าตี้เดี๋ยวเกิดบัจจีค่าคืนวันลำบากอ่ะนะของข้าน่ะจะเชื่อก่อนของผมนี
0: ่
1: จะตีให้พอตีสามกำมีนารามาฟ้อนต
0: ี
1: สามกำหลังหนีไปเลยหายไปเลยจะอยู่ในกอง
0: ร้องพอ
1: ร้องพอเนาะ
0: ร้องพอ

0: มากอ่ะมากอ่ะ
1: มันม่วนจะอี
0: โร่เนี่ยมันม่วนนะโคมอยู่ทั้งวันจนกับ
1: เฮ้อันเขาแลกกันปะ
0: แลกยัง
1: อันนี้กะเอาไม่เต้าเนี่ยกะเขาแลกอ่ะ
0: แน่ใจอ่ะ
1: แน่ใจปะโทมันห้ามหลอกอยู่แฝงคนเดียวอ่ะ
0: ห้ามขืนเหรอ
1: บ่ขืนถึงจะเอานะ
0: เอาไป
1: แลกกันนอก
0: แลก
1: อิบนะขอละโอ้หมดแต่มาว่า
0: ว่าอีอันนี้ไม่เต้าเนาะอันนี้กองของปริศีเขาแลกกันแล้วเน
1: าะแลกกันละ
0: กูเสียงกูยังมันเป็นยังถ้าไม่ขับไม่คืนมาปริศีง่อมก็ตีเอาจนเลย
1: ต
0: ีเอามันถึงจะออกมาลำก็ปริศีเพราะว่าผมมาอยู่นี่กับเมินแล้วไปจะขึ้นเต้นอย่าเตียวตั้งไก่มันก็มาแจ้งแย่แย่ขอปริศีได้ลำกับนางดีๆกันผมจะไปก่อนนะครับครับครับ
1: กองมันเห็นละปะมอดมอดเอาไปกันนี่กองเฮาเสียหูมันละกันเนี่ยมันลากกองมาแล้วเนี่ยจะต้องไปตุยหากองกันแล้ว

คนเฮามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เป็นนับแสนได้ถึงถุงขี้ลักได้ถึงไม้เตาได้ถึงกล้องวิเศษดอกกุหลาบดำเฮาก็ได้แต่เฮาบ่บอกคือโปรฤาษีจะได้เดินทางต่อไปสบายพักผ่อนเหี้ยสักกำก็เดียวถ้าเกิดมันมีอันยังเกิดขึ้นมาเฮาก็สบายเลยเดินทางเข้าไปยังบ้านยังเมืองดีกว่า

0: ฮ้อว่าไอ้หมอดหรือว่าไอ้หมอดกันแน่ตอนนี้เฮาอ่ะก็ตกลงคือกรรมสัญญาบอกว่าถ้าเฮาอู้กับหมอด3กรรมแล้วจะตกลงเป็นเมียแต่ตอนนี้หมอดอ่ะก็ออกจากบ้านป้อเศรษฐีนี่ไปก็ยังบ่ปิ๊กมาเต้าบ่เดียวเฮาก็บ่ฮู้ว่าโ
1: หเป็นได้แม่นาง
0: ป้อเศรษฐีเข้ามาจังหยังนี่เจ้า
1: ก็อย่างไรยังคือเติงหาไอ้หมอดอยู่กะ
0: นี่ยังบ่คือเติงล่ะไอ้หมอดก็เป็นผัวของข้าเจ้าข้าเจ้าก็ต้องคือเติงหากะ
1: เนี่ยแม่นางป่านชนิดน่ะไอ้หมอดน่ะคงจะตายไปแล้วดูกประพวะละกะแม่นาง
0: ป้อเศรษฐีเอาหยังมาอู้ไอ้หมอดน่ะออกไปซอกกุหลาบดําตามที่ป้อเศรษฐีสั่งไปคนดีและผีคุ้มบ่ฮู้เหมือนกันว่า
1: ไอ้หมอดป้อพญาเอาป้อพญามาแล้วกะโทโทโท
2: ก็ก็ก้าวป้อเศรษฐีมาแล้วอังสุมาลี
1: ถ้าอยากได้ดอกกุหลาบมาเป็นช้าเป็นถุงเนาะกุหลาบดําแต่
2: ดอกกุหลาบถ้าว่ามันบ่มีความจริงอย่างขึ้นมามันก็เป็นไปบ่ได้ป้อเศรษฐีบัดนี้ข้าได้มาตามที่ป้อเศรษฐีได้ฮือมาบอกไว้แล้ว
1: มันจะไปมีวะไอ้หมอด
2: แม่นก่อครับ
1: ฮะดอกกุหลาบดำนี่มีแต่กันเนี่ย
2: คือป้อเศรษฐีกำพ่อ
1: เอานึกมันมาเล่น
2: นี่ดอกกุหลาบดำ
1: ฮะมีแต่กันเนี่ยไอ้หมอดอีป้าไหนไหมได้ไหมอยู่ไหน
0: ป้อเศรษฐีอย่างอันอ่ะไอ้หมอดยังไงอ่ะป้อเศรษฐีอีอย่างก็ใจดำทำไก่หมอดอย่างอัน
1: โอ้เฮานึกว่าในโลกนี้มันมีแล้วดอกกุหลาบดำกันจุมันไปเอามาดอกกุหลาบดำ
0: แต่ข้าเจ้าบันเนื้อบ่ฝันว่าป้อเศรษฐีจะจิตใจดำอมหิตทำได้แม้กระทั่งคนมันมีทางสู้อย่างอี้ทำที่ป้อเศรษฐีสั่งบอกว่าไอ้หมอดไปเอากุหลาบดำมาป้อเศรษฐีใจดำไอ้หมอดไอ้หมอดเป็นยังเนี่ยไอ้หมอด
3: เขาเป็นยังไงนะเศรษฐีเอาดอกกุหลาบมาทาหน้าทาตาว
0: โ
3: อ้ไอยังหน้าหมอดของเขาคุกค่าหายไปไหน
0: อันนี้มันไม่ใช่ไอ้หมอดนี
1: ่โอ้เป็นไปได้กันเนี่ย
3: โห
1: ตะกี
3: ้อันนี้ไอ้หมอดอย่างไรล่ะอังสุมาลีอ๋อเป็นว่าผู้ศิษย์เศรษฐีใจดำมันคือจะฮูบเมียของไออังสุมาลีอันนี้ไอ้หมอดแต่
0: อันนี้มันเป็นความจริงกับเจ้าว่าไอ้เนี่ยเป็นไอ้หมอด
3: อ้าวก็ในเมื่อก็ไอ้บ่ได้ไปไหนไอ้นอนอยู่ที่นี่แล้วจะเปลี่ยนภัยไว้ได้ล่ะ
0: ถ้าเป็นจะอ่านน่ะน้องก็ดีใจ
1: อันนี้แต่ว่าไปได้กันน่ะฮะไอ้หมอดบ่ได้มันจะแย่งแม่นางไปจะได้เฮาจะต้องรู้เอาขึ้นมาเลย
3: เศรษฐีใจดำตอนนี้เนี่ยไอ้เอาของวิเศษเอาไม้เต้าน่ะเอาตั้งเกาเนี่ยจี้คือมันตายแต่ไอ้ว่านะถ้าเฮาทำให้คนตายนะเฮาก็จะเป็นบาปติดตัวไป
0: ใจละน้องว่าไอ้อ่ะบ่ต้องทำอย่างป้อเศรษฐีดีกว่าน้องอยู่ที่นี่ถือว่าป้อเศรษฐีอยากจะได้น้องไปเป็นเมียก็จริงแต่ป้อเศรษฐีบ่เคยลวนลามน้องเลย
3: อย่างนั้นก็กระเดียวไอ้จะจี้เอาตั้งไปจี้คือป้อเศรษฐีนะคืนมาเพราะว่าถ้าหากว่าเฮาฮึบมันตายไปนะเฮาก็จะเป็นบาปเอาอีดีกว่าเดี๋ยวไอจีคือเพิ่นคืนมาดีกว่าเนาะเอาคืนมาได้ป้อเศรษฐี
0: อันนี้มันเป็นความจริงกะไอ้หมอด
3: เป็นความจริ ง
0: ว่าไม้เท้าวิเศษเนี่ยที่ไอได้มาเนี่ย
1: โหอันนี้เอาเป็นอย่างไรเนี่ย
3: อันนี้น่ะมันเป็นของวิเศษจากปฤษีที่ฮือไอมา
1: ฮะ
3: อ๋ออ
1: ๋ออันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยประเด็นเนี่ย
3: อ๋อป้อเศรษฐีตะกี้นะป้อเศรษฐีนะมีความโลภอยากจะได้เมียของข้าไปข้าก็เลยเอาไม้เต้านะตั้งเกาเนี่ยจี้คือป้อเศรษฐีนะตายแต่ข้าคิดว่าถ้าข้าทำป้อเศรษฐีตายนะข้าก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างขึ้นมาแถมบ่ปอบาปยังจะติดตัวข้าไปเพราะฉะนั้นข้าก็เลยเอาตั้งปลายนะจี้คือป้อเศรษฐีเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะข้าอยากจะคือป้อเศรษฐีนะเป็นคนดีจะไปโลภเอาเมียเปิ้น
1: เอาเถอะหมอดมาเดี๋ยวนี้ป้อเศรษฐีเกิดได้แล้วว่าหมอดนะเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนมีบุญญาธิการนัก บัดเดียวเนี่ยของทรัพย์สมบัติของป้อเศรษฐีนะทุกสิ่งทุกอย่างป้อจะยกคือมอดแล้วก็แม่นางหมดเลย
3: ป้อเศรษฐีสำหรับสมบัติของป้อเศรษฐีนะข้าขอคืนป้อเศรษฐีดีกว่าเพราะว่าข้าน่ะก็ยังมีภาระที่จะต้องพาอังสุมาลีนะปิกบ้านปิกเมืองเพราะว่าหักจากบ้านจากเมืองมาเมินละบ่ฮู้ว่าเสด็จป้อเสด็จแม่ของพระธิดาเนี่ยจะเกื้อเติงหาสักหมอกใด
0: ไอ้หมอดน้องว่าแบบเป็นอย่างอะป้อเศรษฐีตั้งนี้ต่อไปของป้อเศรษฐีเป็นคนดีมีจิตใจอันซื่อตรงและซื่อสัตย์จะไปโลภไปอามาอย่างที่สิ่งของไปใช้ของตัวเก่าป้อเศรษฐีเก็บของหรือว่าสมบัติของป้อเศรษฐีไว้กับเนื้อกับตัวเต้อมาเป็นอย่างในวังข้ามีปะเลอะเรื่องทรัพย์สมบัติ
1: เพราะว่าขอกลับสุมาอันแม่นางตัวอันแบด
0: มาเป็นอย่าง
1: แล้วก็ขอบคุณเนอะไอ้หมอด
3: อ๋อบ่เป็นครับป้อเศรษฐี
1: ไว้ชีวิตอันของป้อเศรษฐีเนาะบ่ฮือป้อเศรษฐีได้ตายไปตั้งนี้ต่อไปนะป้อเศรษฐีน่ะจะทำบุญอุทิศเข้าของเงินทองต่างๆเนี่ยป้อจะอุทิศให้คนยากคนจนทุกสิ่งเลยทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ไอ้หมอดอีกก็ดีเหมือนกันนะน้องอะอังสมาลีออกจากบ้านจากเมืองมาหลายวันหลายเดือนแล้วน้องอะจะปาไอ้ไปกราบทูลเสด็จป้อกับเสด็จแม่ก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าเสด็จป้อกับเสด็จแม่จะเป็นจะได้พ้อง
3: ไอ้ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอันเฮาก็ลาป้อเศรษฐี
1: ก็ขอแม่นางเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มอดตัวขอฮื้อโชคดี
3: ขอฮื้อป้อเศรษฐีตั้งอยู่ในความดีเนาะ

0: จ้าปี่ก็ได้สั่งหมู่เสนาทหารเขาก็ได้ติดตามหาลูกอังสุมาลีของเฮาก็บ่ฮู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างใดก็บ่ฮู้เนี่ยถึงวันเนี่ยเจ้าปี่ถึงใจบ่ค่อยดีก
1: ็ตึงหาลูกอ๋อสนมตวม
0: บ่ฮะบ่ป๊าอะหยังเลยกะ
1: ไปซอดตามบ้านตามเมืองหมดกะ
2: ไปหมดแล้วเจ้าบ่ฮู้ว่าแม่นางเพิ่นจะไปทางใด
0: พออยู่พิกแผ่นดินเสาะหาแล้ว
2: บาดเจ้า
0: ก็ยังบ่หันเลยบ่ฮู้ว่าอังสุมาลีลูกของป้อพญาเนี่ยเป็นตายไร้ดีหยังใดก็บ่ฮู้หรืออาจจะเข้าในดงในป่าจะเป็นอาหารของเสือของมีไปอันกะ
2: โอ้พ่อเจ้าพญาเจ้าไปว่าอันข้าเจ้าใจหายหมดบาดเจ้า
1: เจ้าปี่เฮ้ย
2: แม่นางเป็นคนดีบัดเจ้าเป็นคนดีผีต้องคุ้มเจ้า
0: ก่อนนี่ยังลูกสาวของข้าเนี่ยถึงออกจากบ้านจากเมืองไปเนี่ยยังบ่บ่ฮู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างใดก็บ่ฮู
1: ้
2: เจ้าปู่พญาบัดเจ้าแม่นางมาแล้ว
0: ลูก
2: โอ้ดีอกดีใจ
1: โอ้ลูกของแม่
0: เนี่ยลูกลูกเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนักแล้ว
2: ไปนั่งไปไหนมาเนี่ย
0: เนี่ยหูก็ขึ้นมานั่งขึ้นมานั่ง
1: มา
0: ล
1: ูก
0: เออเป็นอย่างใดพ่องเหรอ
1: สนมตวมสนมตวม
0: ไปหาน้ําหาอย่างมาฮะเฮ้ยลูกอังสุมาลีลูกของข้าเว้ยเป็นจะใดเหรอป้อเนี่ย
1: ไปอย่างใดมาอย่างใดเนี่ยลูก
0: เจ้าป้อกับทมถึงเจ้าแม่น่ะนอนก็ตึงบ่ค่อยหลับคือเติงหาลูกอังสุมาลีลูกแล้วพอใจคนนี้มันเป็นไผที่ไหนฮะ
3: ไอ้มอดบาดเจ้า
0: อะ
3: ไอ้มอดบาดเจ้า
1: อันนี้ไอ้มอดกาลูก
0: มัน
1: แม่นละเจ้าเสด็จป้อเสด็จแม
0: ่มันหมายความว่าอย่างไรเนี่ยฮะ
1: เรื่องมันยาววันนั้นที่อังสุมาลีหนีออกจากวังนี่ลูกอ่ะได้นัดกับอมาตย์ทรงยศไว้ว่าจะหนีออกจากวังแต่ว่ามอดเนี่ยได้ยินอังสุมาลีนัดกับอมาตย์ทรงยศแกก็เลยไปดักอยู่ที่ต้ายสวนที่สวนดอกแล้วก็เอาชุดของอมาตย์ทรงยศใส่แล้วก็เอาน้องหนีตอยไปแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าตอนนี้ไอ้หมอดคนเดิมเนี่ยกลายเป็นคนหน้าใหม่หน้าจะอี้ก็ลองถามไอ้หมอดพ่อกันแล้วกันเจ้า
0: เออเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเป็นคนที่หน้าลายเป็นคนที่หน้าหมอดบ่เดียวเนี่ยกลับไปหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเหตุอันใดอันกะห
4: ึอ๋อป้อพญากับแม่พญาข้าบาทจะเล่าความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงมาส่งแม่นางอังสุมาลีจนถึงในวังบ่เดียวนี้ความเป็นมาของมันก็มีอย่างนี้ครับ
0: เป็นอย่างไรหึ
1: หน้ากาเจ้าปี่โอ้บ่นึก
0: เล่าไปเถอะเล่าไปเถอะบัดเดี๋ยวนี้มันยังคาอกคาใจอยู่บัดเดี๋ยวเนี่ย
4: คือข้าบาทน่ะ
0: ใบหน้าใบตาเนี่ยพอเหรอเมื่อก่อนเนี่ยดูบ่ได้เลยแม่ก่อ
1: รอเราเอาการเด้ออ
4: ันนี้ข้าบาทก็บ่ฮู้ว่าเป็นเพราะหยังแต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะดอกกุหลาบดําที่ข้าบาทไปเสาะมาคือตั้งแต่เอาแม่นางอังสุมาลินน่ะออกจากวังไปข้าบาทก็มีเหตุการณ์ต่างๆไปเจอเศรษฐีใจดำนะครับที่ต้องการอยากจะเอาแม่นางอังสุมาลีนี่ไปเป็นเมียแต่ว่าใจฮือข้าบาทน่ะไปเสาะดอกกุหลาบดำข้าบาทก็ไปเสาะได้ดอกกุหลาบดำแล้วก็ไปปะฤาษีได้ของวิเศษได้กองวิเศษแล้วก
0: ็
4: ได้ถงวิเศษแล้วก็ได้ไม้เต้าวิเศษจากฤาษีนั้นมาน
0: ี่แหละพอเหรอ
4: ก็เลย
0: เ
1: จ้าปี
0: ่เป็นอย่าง
4: ไรจนถึงบัดเดียวเนี่ยครับ
0: โอ้อันนี้เป็นไม้เต้าวิเศษกันเนี่ย
4: อันนี้เป็นไม้เต้าวิเศษถ้าหากว่าเฮาตังเกาจีคนนั้นก็จะตายหรือว่าสิ่งของนั้นมันก็จะตายถ้าหากว่าเฮาตังปลายจี
0: เอาจะปั๊ม
4: จะคืนมาม
0: าชื่อที่นี
4: ่อ๋อข้าบาทคงบักก้านะครับแล้วก็กองนี้ถ้าหากว่าตีสามกำมันก็จะมีนางลำออกมาถ้าว่าตีแห่งสามกรรมนางลำก็จะคืนไป
0: โอ้เป็นว่าอย่างอี้ลูก
1: เจ้าป
0: ี่
1: เ
0: นี่ย
1: เจ้าปี่บาเจ้า
0: ไอ้อย่าง
1: นี้แสดงว่าไอ้หมอดนี่เป็นคนมีบุญญาธิการเนาะ
0: ก็แม่นละกะเทวีน้อง
3: บาเจ
0: ถ้าหากว่าคนที่บ่มีบุญญาธิการจริงแต่คงจะบ่ได้สิ่งบุญนี้มาปายบ่ปอปาลูกอังสุมาลีของเฮาเนี่ยไปดำดอนซอนป่าไปกลางค่ำกลางคืนบ่มีเสือมีผีป่าอันหยังมาคบมาใกล้มาคุยเลยโอ้โหนี่ถ้าจะเป็นเนื้อกู้ตัวกรรมเขาเมื่อจัดปางก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าบ่มีไอ้หมอดลูกเฮาเนี่ยจะเป็นตายหายดีอย่างใดบ่ฮู้เจ้าปี่บาดเจ้าโอ้ไอ้หมอดเจ้าปี่จะยัง
0: แล้วอามาทรงยศนั่นหรอฮะ
4: อามาทรงยศข้าบาทก็ได้เปลี่ยนชุดกับอามาทรงยศก็คงจะมีอยู่ในหัวในวังนี่แหละครับ
0: เอาแล้วอังสุมาลีลูกเดี๋ยวนี้นะไอ้หมอดคนนี้เป็นคนที่มีบุญญาธิการนับตั้งนี้ต่อวันไปหน้าคงจะเป็นเนื้อกู้ของลูกแล้วพ่อจะยกคือเป็นเนื้อกู้กันและก็จะยกบ้านยกเมืองเนี่ยคือไอ้หมอดเนี่ยเป็นผู้ครอบครองพ่อก็เฒ่าแก่ชราลงมาถึงวันถึงวันแล้วเปรียบเตรียมไปเหมือนกันไม้ใกล้ฝั่งแล้วไอ้อามาทรงยศนั่นน่ะนับตั้งนี้ต่อวันไปหน้าคือเขาเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมา
1: แต่ไอ้หมอดก็เจ้าปี่บ่เจ้า
0: แต่ไอ้หมอด
1: โอ้อย่างอีก็ดีแล้วเจ้าปี่เนาะบ้านเมืองเขาจะได้รุ่งเรือง

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

เรื่องมัน80ปีมาแล้วเด็กน้อยสุขเสียมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมง

0: พบกับข่าวด่วนฮอตไลน์ไอโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังทลายแหล่งผลิตซีดีเถื่อนแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคุณดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน
1: เมื่อเวลาตีสิบเช้ามืดเย็นวันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอห้วยมาบผาล้มจังหวัดเงินสะพัดเพราะรับทราบว่ามีการผลิตซีดีเถื่อนเป็นเวลานานแล้วจากการตรวจค้นไม่พบซีดีแม้แต่แผ่นเดียวแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบกลับกลายเป็นถั่วเน่าแคบที่เขาเอาใส่จอผักกาดจำนวนมากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วโดยลองเอาถั่วเน่าแคบพิ้งไฟอ่อนๆให้สุกแล้วเอากินกับข้าวเหนียวปรากฏว่าอร่อยมากค่ะบอดศักดิ์ไทยกอถ่ายภาพดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมประท้วงยังปักหลักประท้วงกันอยู่เป็นเวลา12วันมาแล้วครับพวกเขาต้องการอะไรผู้สื่อข่าวรายงาน
1: ผู้ชุมนุมประท้วงจากภาคตะวันออกเฉียงตะวันตกได้ชุมนุมประท้วงเป็นวันที่12แล้วนะคะเพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลหากไม่ได้รับคำตอบพวกเขาบอกว่าจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบอยากทราบว่าการชุมนุมในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลรับปากเรื่องอะไรคะ
2: เราต้องการให้รัฐบาลตอบเราอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการที่เรามาชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ชุมนุมเพื่ออะไรเพราะเรามาชุมนุมในครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราประท้วงเรื่องอะไรต้องการให้รัฐบาลตอบอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้รับคำตอบน่าดู
1: ผู้ชุมนุมยังกล่าวอีกว่าหากว่าภายในเที่ยงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบพวกเขาก็จะตั้งเตาเผาข้าวหลามใส่กระทิให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวนเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเกิดอาการอยากกินจนทนไม่ไหว

0: น้ำมันแพงนับวันจะถีบตัวสูงขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่แพงกว่าน้ำมันคืออะไรไอ้โทรทัศน์มีคำตอบครับ
1: ลุงตันบ้ามีอาชีพถีบสำล้อเมื่อก่อนแกเก็บค่าบริการ10บาทแต่หลังจากน้ำมันขึ้นราคาแกก็ขึ้นค่าบริการจาก10บาทเป็น20บาททั้งๆที่3ล้อปั่นของลุงตันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยลุงตันคะทำไมลุงตันต้องขึ้นราคาค่าบริการเป็นเท่าตัวเลยคะ
2: มันจำเป็นน้ำมันลิตร15 16บาทได้เต็มขวดเกินขวดแถมๆแต่เหล้าขาวนี่กะต้อง7บาท2ต้อง14บาทยังบ่เต็มแก้วแถมก่อนลุงจำเป็นต้องขึ้นราคาเพราะว่าเหล้ามันแพงลูกหลานเฮ้ยสามล้อบังโง่น้ำมันแต่คนปั่นมันโง่เหล้าขาวหันใจ

0: ว่าได้พี่นัน
1: เฮ้ยบะก้อนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต้เจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นันน่ะก้า
1: วายหยาบคายปากขอร้องร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเ
1: ฮ้ยบางามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหรอ
0: โอ้ยงามแต้งามตักงามนักงามนะงามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: เฮ้ยขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดปนชมไปย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: ตอนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากรรมนี้ละบ่อทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อใจจะต๊อกก๊อกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
1: เอาเตะตามใจหลวงแม่เตะจะเนี้ยจะได้ก็ตามใจเตอ

ผมในฐานะประธานอบต.คลองตำบลจางหุยต่อไปนี้ผมขอแนะนำวิทยากรจะมาบรรยายที่มาของ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สะอิ้งศรีสุชาดานอกจากเพิ่นจะเป็นนักวิชาการแล้วท่านยังเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะทำงานเพื่อติดตามผลกรณีทุจริตถั่วเน่าแคบเถื่อนขอเชิญปรบมือต้อนรับท่านณบัดนี้ครับ

0: ความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ1ผลิตภัณฑ์1ตำบล นะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาบรีฟกันก่อนนะคะในเรื่องโปรเจกต์ของตำบลของหมู่เฮานะเจ้า The first thing สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องโปรดักต์นะคะแต่สิ่งนี้เรียกไม่ค่อยวอรี่มีกังวลมากเท่าไหร่นักนะเจ้าเพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนเราจึงต้องมาเสริมเรื่องของ Advertising ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจาก Data ที่เราได้รับ Report มาจากการ Research พบว่า Product ของเราก็สามารถแชร์ Marketing ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะ Control มันได้คงจะต้องเอา Product ที่มีอยู่ใน Market มา Compare กับproduct ของเราหลังจากที่ compare แล้วนะคะก็คงจะต้องอาศัยพวกท่านทั้งหลายมาช่วยกันคอมเมนต์หรือเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะว่าเป็นการ brainstorming นั่นเองนะคะดิฉันหวังว่านะคะ output ที่เราได้ก็จะทำให้เรามองเห็นความ balance แล้วเราก็จะสามารถ control มันได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: อันยังล่ำเหลือบัดเดลเนี่ยฟังไหนป้อบัดได้ไหนโอ้เมืองศูนย์ไทยไทยศูนย์ฝรั่งฝรั่งศูนย์อังกฤษก่อนเจนี่ล่ำเหลือแคนเชิญไปเลยอะ

0: ันนี้จะเป็นการสาธิตของกินพื้นบ้านแกงแ
1: ค
0: แกงแคนี่เอาผักมาใส่สูนกันมีบัตรทั่วมีเห็ดลมมีเห็ดขอนมีผักแคบมีผักแคแล้วไปเอากอกขลวะมาเอาผักเขาใส่หั่นเอาน้ำเขาใส่หั่นสวยผักคือสะอาดแล้วไปเอาหม้อขลุ่มปุ่มมาตั้ง
2: หม้อขลุ่มปุ่มมันคืออะไรคะตั้งแต่เกิดมานะคะเดียนยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคุณป้าช่วยอธิบายให้เดียนฟังอีกสักรอบได้ไหมคะ
0: อ๋ออันแกงแคและหม้อขลุ่มปุ่มนี่มันเป็นหม้อแกงเต้าตี้อู้มันนี่มาเข้าใจเลยกะ
2: ค่ะ
0: อู้อันยังก็บอกหูเรื่องหูเล่าก่อนจีนี่ล่ำเหลือก็แค้นชนไปเลยอันกะ

0: โอ้โหน้องเดินทางมาคนเดียวเนี่ยง่อมไหมเนี่ย
1: หนูยังไม่แก่เลยพี่จะง่อมได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ง่อมนี่คือเหงาไม่ใช่ง่อม
1: อ๋อล่ะพี
0: ่มาถึงภาคเหนือเนี่ยสบายมากนะอยากกินอะไรบอกพี
1: ่หนูอยากกินน้ำพริกหนุ่มมาจ้ะ
0: โอ้ยเขาเรียกน้ำพริกวัยรุ่นหรือน้องอยากจะทานน้ำพริกคนแก
1: ่มันน้ำพริกอะไรอะพี่น้ำพริกคนแก่อ่ะ
0: โอ้ยก็น้ำพริกตาแดงไง
1: อุ้ยดูเหมือนจะเผ็ดมากนะพี
0: ่มันก็เผ็ดอ่ะนะคะแนนน้องจะไปเน้อไปจิ้มมันเยอะก็แล้วกันเนี่ย
1: เราไปกินเลยดีไหมพี
0: ่ได้เลย

0: หลังจากมาเที่ยวท้องทุ่งท้องนาพี่ใจดีจังเลยเนาะยังพาหนูมาเที่ยวสวนสัตว์อีกดูสิพี่มีแพนด้าน่ารักจังเลย
1: มันก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะเนาะตอนแรกๆที่มันมาอยู่นี่นะยิ่งน่าสงสารน่ะคนมาดูกันเยอะจนมันไม่ได้หลับได้นอนนะขอบตานี่ดำคมมุมเลยอ่ะ
0: พี่ที่ขอบตามันดำเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่อดหลับอดนอน
1: เหรอพี่นึกไปพี่เคยนึกอิจฉาหมีแพนด้านะขนาดแต่งงานนะเขายังจัดให้ใหญ่โตเมื่อไหร่แล้วพี่จะได้แต่งสักทีเนี่ย
0: จะแต่งกับใครอะพี่
1: ก็แถวนี้แหละ
0: สะคล่องเหรอพี
1: ่โอ้จะเอาพี่ไปตายลุนั่น

0: โอ้น้องๆโอ้ยอยากได้อะไรนะซื้อเลยเต็มที่วันนี้พี่จ่ายเอง
1: ป้าจ๋าอะไรลูกดำๆเนี่ย
2: อ๋อบะใจลูกกันไอ้ดำเหรอมันเป็นลูกไอ้ค้ำไปอ่ะ
1: กินได้ไหมจ๊ะป้าก
2: ินบะได้มันจะให
1: ้กินไม่ได้แล้วป้าเอามาขายทำไมอะจ๊ะ
2: บะได้เอามาขายแม่มันบะอยู่บ้านป้าก็เลยเอามันมาตุ๋ย
0: ป้าคืออีน้องนี่มันถามว่าอันดำๆหน่วยบักเกณฑ์เนี่ยมันหน่วยไอ้ยังไปน้องเราเข้าไปในเวงกันดีกว่านั่นรถโดยสารมาพอดีจอดจอดจอดจอดไอ้ไปส่งผมในเวงกำ
1: โอ้ยพี่เข้าไปส่งเราไม่เป็นเวงไม่เป็นกำหรอกเพราะเราจ่ายตังค์เขา
0: ไอ้ไปไว้รถปิ้งมาครับผมที่นี่ได้ปะ
1: พี่เป็นผู้ชายมาไว้อะไรเนี่ยหรือว่าพี่เป็นกระเทยกันแน่เนี่ย
0: โอ้ยพี่ไม่พูดแล้วเฮ้ยพูดแล้วเจ็บแอวพูดกับน้องนี่พี่พูดสาอาเจียนโลหิต
1: อะไรพี่พูดสาอาเจียนโลหิตอ่ะ
0: ก็พูดสานี่ก็บัดตันน่ะอาเจียนก็หากโลหิตก็เลือดอ่ะพูดสาอาเจียนโลหิตก็บัดตันหากเลือดเนี่ยกะ

0: เอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อ้ายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นหมัดในละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี่
1: ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอ้าย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลูกขนมหลานปี่วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซาจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องๆเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดบ่ต้องแต่งเอาตามมื้อนี้มันสดดี
1: อันรอกําเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ้ายเนี่ยนักเลงหัวไม้ลูกนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปอู้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะหำดังหากนี่ไหนนักเลง
1: อุ้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านะกะและอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: ัสดีครับแม่แสงโอ้ผมปะไอ้ลิดลูกใจแม่แสงอ่ะเมาเหล้าอยู่ปากซอยแปลงตายังตะฟังหยุดปากหลากดินโหโหมันอวดว่ามันกินเหล้าแบกเถมซ้ำนะ
1: ไอ้ลิดกินแบกผู้โทธรรมโมสังโฆเงินเดือนออกบ่เข้าบ้านบ่เข้าจองกรรมเดียวก่อนจะก้อยย่องไปพ่อมันบ่ฮื้อมันได้หูตัว

0: ได้เต็มทีกับมึงอ่ะเงินเดือนออกมาเข้าบ้านเข้าจองหูข่าวว่ากินเหล้าแบ๊กไปเจ๊กะ
1: เป็นว่าลอยกันเนี่ยได้ข่าวว่าเงินเดือนออกไปกินเหล้าบงเหล้าแบกแตกอะแต่บ่มีปัญญาซื้อสิ้นให้เมียใส
2: ่เหล้าบงเหล้าแบกอะยังแม่เมียเหยเสียงชูนโกง5บาทบ่ย่ะ
0: 5บาทไอ้เล็กสั่งให้แม่เท่ามึง2กง
3: แบล็คด็อกแบล็คไทท่านที่อยากมีเรื่องแต่ใจปากกายอกแบล็คด็อกสัก2กงแล้วท่านจะสลบยังบ่ฮู้ตัว
0: ไอ้ฤทธิ์

0: ความสูล้ำว่าสูจะเอาอย่างใดระหว่างเล่ากับเมียน่ะสูจะเอาไผ่ถ้าเอาเมียก็คือเลิกเล่าถ้าเอาเล่าก็คือเลิกเมีย
1: โอ้ยผันเหยจะไปย่อยอย่างล้ำเหลือไอ้กินเล่าไอ้ก็บ่ได้กินคนเดียวรู้ไอ้ก็จวนแม่เฮาไปกินตวยบ่ได้กา
0: เป็นว่าอย่างอันกะปึ้งตีเตะแม่ข้าบ่เข้าวัดเข้าวาก็ป้อนย้อนติดเล่ากับสู่รุ่นนี
2: ่แกเท่าบ่อยู่จําเท่ากินเหล้าบ่บ่ฮู้วันเช้าวันติดเธอจะจวนข้าชักกรรมก็บ่บ่มี
3: ฮะข้ากินเหล้ามีปัญหาหยังข้าบ่จะได้จกกระเป๋าตัวเก่าโลข้าแอบกินกับไอ้เล็ดบ่ย่าถ้าสู่ใครกินสู่ย่ําไปซุ่นติเปิ้นมีศพติเปิ้นคุณแห่นใหม่ปุ้น
0: ประเดี๋ยวนี้เป็นว่าอีแม่มาเป็นใจไอ้ฤทธิ์ผัวให้อย่างอั้นกะตึงวันเนี่ยมันมีปัญหาในบ้านในจองก็ย้อนเล่าแบกเล่าแบกนี่ละบอกเอากะได้กะเฮือนหลังนี้มันมามีไผ่ปั๊บปุ้งมาเมินแล้วนี่มาไผ่ใหญ่เข้ามาข้าจะคือมันแล้วไปเห็นเลยมา
4: ไอ้ฤทธิ์กับอีพันทิพย์กันอีกแล้วครับท่านดาดีมีคุณภาพม่วนทั้งวันมันทั้งมวลหาฟังได้ตามคอกหัวและกลางกองทั่วไปสาวเอสสร้างสรรค์ดาดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
5: ไอริส
0: ขอเล่าแก้ว

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรครับ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: ถึงจะเลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ้าวเขาก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: วีเถอะ
1: แม่ตัววีแม่ตัววี
0: มาวิ่งมาด้านนั้นแหละเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ยแล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: อ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาข้าวโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วครูตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
1: เฮ้ยไปไปไปไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมชาวว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง

0: เจินเจ้าเจินเจ้าไอ้นั่งโต๊ะไหนดีอะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อ่ะที่ไอ้โทรจองไว้ให้เจ้านายไอ้อ่ะอยู่ห้องไหนอะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮานเปิ้นเอื้อคนอื่นไปแล้วละเจ้าไอ
1: ้โหยังอีได้อย่างไรน้องก็ไอ้อุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องนะกะเจ้าไอ
1: ้
0: เจ้าของฮานเปิ้นก็เลยไม่ยอมอ่ะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอะน้อง
0: สุมาแต่เจ้าไอ้เจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ล่ะเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ล่ะเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมเมื่อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อแบบเป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันแบบเป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้ๆเนอร์
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมยังแตะยังว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ๋งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก
1: ็ได้ยินเจ้าแต่บักขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบักขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบักขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองอ๊อกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เ
0: ออแถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดลำปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนลำปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ระยองไอ้คนระยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอล
1: อ
0: ีแม่ตัดสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วระยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างกูดิแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันฮักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ูกคนโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถหื้อกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหื้อตวงโอ้ยมันหูใจแตะๆคนแรกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถหื้ออีแม่อีแม่ก็ขับมาจ้างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมาหื้อตวง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาดใจหรอมันหูได้จัดใดอ่ะว่าอีแม่มักนกทอด
1: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะให้ผมจะให้เงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆให้แม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในลองในโลกนี่นะแม่

พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยา

0: บกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยารับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวงพร้อมแบงค์พัน40ใบ
1: ไปก็เทยเสียงแป๊บคาแลบแคบนี่ออกไปเอาเหลือก็ไข่เค็มจะได้ก็
0: ขอประทานโทษครับคุณป้าครับฟังต่อไปสิครับต่อไปรับมาลัยน้ำใจจากน้องมะลิจากสวนผักแคบ200พวงพร้อมแบงค์500 50ใบและนี่คือน้ำใจจากพ่อเลี้ยงสมงมพ่อค้าซาลาเปา95พวงพร้อมซาลาเปาที่เหลือขาย7แกน
2: ขอบคุณครับ
0: มิตรรักแฟนที่เก๋แม่ยกแม่ย่าคุณน้าคุณนายไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวขอประทานโทษนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังจะลงจากรถเบลนะครับคือเสียกิมเหงงแซ่เฮาเจ้าของกิจการร้านเพชรร้านทองโรงเลื่อยโรงสีขายหวีขายแว่นวันนี้ท่านมาพร้อมกับมาลัย50พวงและเงินติดมาด้วย10บาทฮะ

0: ต้องผมครับต้องผมครับ
1: อย่างกับมอ
0: เดือดร้อนยุ่งแล้วครับ
1: เดือดร้อนอย่าง
0: โอ้อันบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่เค็มยุบเราครับ
1: ฮะ
0: ไข่เค็มยุบเราห้อง
1: ไอ้ไข่เค็มยุบเรา
0: ครับ
1: ตายแล้วเหลือเวลาเต็ม2นาทีจะเปิดการแสดงแล้วอ่ะทิ้งไปห้องไอ้โมมาบัดเดี๋ยวนี
0: ้โมไหนครับ
1: ไอ้โมร้อนจับฉากจะได้เล่า
0: หัวมันไหนนะครับ
1: เฮ้ยเอามาใส่กัน
2: แข่งกัน
1: คนหน้าไป
3: มาเชียงแสนผมไม่ได้เล่นไอ้หาแล้วฉัน
4: ก็ไปจะเล่นจะฟังเร็ว
1: พบกับพระเอกคนใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งกำลังจะแซงไข่เค็มชยาพระเอกหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดผักเผ็ดบ้านนา
5: ตุสาลูกขอ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บและแคบคำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเนอะแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงท่านอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ฟยเฟย
1: เอ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป้นะกะไอ
0: ้แป้หยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป้เป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โหจะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สู่มาเป็นเมียน่ะสู่หูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: พ่อยังอายุเปิ่นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามแล้วเก่าน้อ
1: บ่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่ทับบัดเดียวนี่มึงอย่ามากินเหล้าก็อย่ามาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตัวอู้ตัวกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายแล้วเราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญปิด

0: หยุดหยุดย่างย่างปิดเพลงเลิกบ่เลิกมีเรื่องบ่เลิกจะบึ้งเนอ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เพงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้นี่กะหันแล้วมันกะอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมขอสั่งหน่อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายขอคุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

0: đi mà bạch đi mà khi sẽ vắt phải sao mà
1: nó bùm
0: ê dần dây làm đường hành tua vô mà hoang bùm bùm bùm phải bà
1: là sao mà xích xì sốt chai mà hiền đi đi
0: áo thèm nhở hai tài lắm lừa bà bứt xám chốc bứt chi chốc khôn tài ni sắp bay nó non nê lòng khôn bế ni hị bố bà tăn
1: cái lúc tôn bà nửa nè
0: ôi bà mỹ bà mỹ bà mỹ cháu cắt phải cố khó và ni có trứng bà mỹ
1: ก็ยังได้ล่ำเรือผมมาเก็บเมื่อใดเมื่อใดก็เป็นอันบ่มีมาได้สี่ศพแล้วนะ
0: แปดชบกว่าจังร้อยก็ต้องลุงดึงบ่มี
1: เนี่ยลุงลุงปุ่
0: ม
1: ผมก็เกิดว่าถ้าลุงปุ่มใจสมาชิกสี่ศพนี้แล้วผมก็ว่าจะให้ลุงปุ่มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ่มเนี่ยไปวางผ้าไตบางสกุลนะผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือ ปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบรรทัดว่าเสียบลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชม
2: ท่านกำลังฟัง CM 77
0: ทบร้อยห้าสิบ
2: อินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ที่ชบมันหกร้อยขึ้นเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือทำห้าสิบโจทย์เล่าเลยหลานเฮ้ย
1: เลยบอก
0: เป็นอันว่าบัตรต้องถอนเป็นแปดร้อยเอาไปเลยแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
1: ลุงปู่ไม่น้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ่มบัลลุมทุมหนุ่ม
1: อ๋อนั่นจะอะไรกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่แน่แน่นอน
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: เออเตรียมไว้เนา
0: ะจะได้วางผ้าใจ
1: วันพูกนะสุกจะไปวันพูกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เตรียมตัวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก๊อปแก๊ปทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: ไปยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบัดลุงทุ่มนุ่มนี่บะหมี่จื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: เฮ้อมันโหอย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: ม่เฮ้ยมีเรื่องศิลาโซฟนี่อย่างแต่งตัวงามแต่มาเลี้ยงแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะไม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกห้องไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกัน
2: แหละป้ากันแถบแล้วพี่น้องหรอยังบัตรหนึ่งเจ็ดวันลงแถมแล้วเอาละเพื่อบ่เฮ้อเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
0: ้าวมาเลยขอพอมานี่จับกำ
2: มือก็นานปุ๋มบลุมทุ่งหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหโอ้โหขอศพบ่ใจกล้าไม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางไม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
3: เสียใจอดผ้าไตรปังสกุลนี่ป้นนานเอามาเองเฉดโดย
1: โอ้โหยิ่งอีมันมาถูกเนอะ
3: ถูกปะทุกปะหัวบ่มีปัญหา
4: เยี่ยมเมาเถียงกันฮะ
2: ไอ้เชียง
5: ไอ้อู้น่ะ
3: เฮ้ยอยู่นั่นแหละ

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยังเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลือไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลือนี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายังกว่านี่ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจ้างลือมาทำงานไม่ได้จ้างให้ลือมาง่วงถ้าลือง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนง่วงนอนอ่ะดื่มกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนส่งไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บัดเอานะเอานะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: อย่างงั้นสินะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6 คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: อันดวงดวงใครเป็นยังก่
1: ออันข้าใครเป็นรัฐบาลนะ
0: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปยังหนัง
1: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึ่มมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึ่มมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
1: อันบางเมืองจะเริ่มขึ้นชั่วพิษตา
0: ล้มละลายไปเลย
1: เป็นจะได้ล้มละลายปอก
0: ก็ใครหน้าถ้าตางเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเล่า
1: จะไปว่าจะงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 表，小孩本娘个，
1: 俺他还本拉他门弟呢，
0: 本拉他门弟呢，门弟样在小啊。
1: รัฐมนตรีนี่นะมันดีหลายอย่างได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปที่ไหนเขาก็เอาผ้าขาวมามัดเอวจนปอบยังขอปุ่นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิปจ้าก็ถึงมาได้ฝินเฮ้ยเล่าเหี้ยตึงมือตึงวันสมแกวัดมาได้ปะยะบ่มีไผเลือ
1: กจะไปว่าจะนั่นปอมันบัดนี่ผู้ใจที่แฮยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: านเชียวเนี่ยเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นฉอจอบ
1: เป็นฉอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดที่ว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือตาจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือเจ้าบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ไม่งานชกงานจักได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่นอนแน่นอน
1: เฮ้งานชกงานใดก็งานนั้นเออท่านรองข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปู่มีขอเต้อขอเต้อเลิกฝันได้ยังตายเกิดตายเกิดแถมซิบจัดกระตือมาได้ปิ่นเมาเหล้ามาไอ้ใส่เตียวเนี่ยวใส่เตียวสมัดแก่ไปมาได้กันยังบ่มีไผเลือด
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่าเนี่ยหลอกนายผู้ชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียงญี่ปุ่น

0: ฮัลโหล1 2 3ป้าหลวงขอแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าใครต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว้ยๆหน่อยเด้อป้าหลวงจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าว
1: ใครมาเบิ้ลรถล่ำเรือนี
2: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
1: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเรือ
2: เฮาปวดบัดตานเข่าอย่าหลวงหันก็เข่าตัวฮะมาเป็นหมู่ฮะจดเฮาก่อนจดเฮาก่อนหลวง
1: เอาอย่างพ่อเอาอย่างพ่อจัน
2: เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเจื้อราเถอะเด้อหลวง
3: ข้อไอ้จันยังมาเอานักล่ำนักเหลือ
2: จะไปปากก็มีเครดิตมีปัญญาจ่ายค่าล่ำยายกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะเฮ้ยต้นป่าไอ้ละกะจะต่างมอเอียขี้ขาจะอู้เอาโคหลายๆเด้อหลวง
1: เออบ่เป็นยังจัน
2: ยังอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ดแต่ๆอ่ะ

0: ตวาเจ็ดสี่หนึ่งวันนี้หกสี่หนึ่ง
1: ว้าวอะไรไอ้จันไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาห้องมาสุดต่างหา
2: ท่านกำลัง
0: เลขเด็ดหาตายอย่าง นะกาบารมีใหญ่อย่าง
1: แล้วตัวบนมันมีไหนมีแค่สามตัวลูกอะกะ
0: มันบ่มีอันโตบนโตเบิร์นอะบายากจะอู้คำว่า 2A มันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3บาทมันไล่หักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ตีทางห่างมันละเว้นไว้เหีย
1: วันนี้ราคามันให้ยังแค้นพ่อกะฮะ
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลโลขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3หรือบาทเดียวกะสารวะกะปุ๋ยวะกะยาแถมกุ้มบะกุ้มฮู้นี่ปวดหัว
3: ก็ตอนไปแปะหันทำเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นป่ายตาบัจจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกอย่าตาบะหันกะ
3: มันถูกแล้วสูยังบะขึ้นคนเดียวไปจ้างคนยี่หยัง
0: เฮ้ยขึ้นบะลำไยเดี๋ยวก็แดดฮ้อนบึดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดครบมีก็ช่างปากย่อยกายเงา
4: เออ

0: ตังตามคืด
1: สูสู
2: เฮ้ย
1: บะลำไยจะเอาไปขายที่ไหนน่ะ
2: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อค่ะ
1: ข้าว่าจะเอามัดปุกใส่ตะกร้าสูไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
2: ฮู้ใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
1: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปุกนะ
2: ข้าจะฮู้
1: ข้าจะมัดปุก
2: ข้าจะฮู
1: ้มัดปุก
2: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปุกแล้วบะลำไยเฮาสียังผิวเจ้าก็อภัยมาซื้อของสูฮะ
3: ผิดกันยังล่ำเหลือมาเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองเงินห้องให้ฉัน
2: ผิดกันเรื่องมาลำยายพ่อหลวงมาเกลียว
3: เหรอไอ้จันนี่พ่อหลวงนะ
2: พ่อหลวงก็จ้างเด้อกับนางก็จ้างมาลำยายถูกไผพระอู้บ่เข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่โหอุ้ยมันนักเลงนี่ไอ้จัน
2: เออกล้าขายก็บ่จ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบ่ลาออกพ่อหลวงเหี้ย
3: โอ้ท่อไอ้จันลำยายถูกนี่มาผ่านแถวพ่อหลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเพิ่นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
2: โอ้ตายตายตายมาวางแผนอย่างบะเดียวจะเฮือเอาไปขายดาวอังคารพวกแหนมาก้าตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนอ่ะ
1: ปอปอยังไปซ่อตะก้าคนงานไปสู่ไป
2: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลุกมากุ้มก็เอามือถูกระโทรศัพท์อยู่ฮั่นน่ะ
1: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาแล้วสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะก่ะ
2: เออบัดลำไยก็ถูกพายุก็เข้ายาเห่าก็เมากะลินลายกายเงา
1: เออ

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดเตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านซบ
0: ไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะ

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราป้าติบ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเราไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลุนั่นปาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ้าบัวป้าบัวอยู่ก่ออ
1: ยู่ก้ายี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปอาการนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่เจ็ดได้จนเล่าลุนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสมน้ำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบับปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวบัวชูบะฮาคาละกะเออเออ

0: พี่จอดรถหน่อยได้มา
1: จอดที่อย่างอับตางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: ว่าไปเลยหงตายอ่ะนั่นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเสร็จนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปชง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวามกะเอ๊ะมืออาจจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: น้องเข้าใจเตี้ยว่อยๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะไป
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ
0: ่
1: ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเนอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไปใจน้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้าน
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเลยค่ะน้องกลัวจริง
0: มันไปใจตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: านพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยไ
0: ห
1: ่อะ
0: ผมมาลุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชี่ยว
0: มาลุดดีกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผ่ใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงต่ายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเพราะเป็นคนไทยกัน
0: คนไทยครับ
1: เออจะไปกลัวมันยังอีน้อยเฮ้ยตุงที่เปิ้นฟักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตุงใจเวลามีการกึดสร้างอย่างเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะโลกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละเจ้าบ้านเจ้าจองนี่มีโจกมีใจอันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูบไปถอนส่งวิญญาณลุยล้าง
0: นะกะ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
4: เดี๋ยวกันนะนะฮะบ้านหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงใครตายก็บอกหูจักติดตายมึงโอ้ยไปขึ้นไปบนบ้านปุ่นก่อนก
0: ะ

0: มัยนี้โดนคนใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรอย่างกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินนักก็โดนคนใหญ่แว่ฮึกินมาเพื่อต้องไว้กินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินหรอเปิ้นจะว่าอย่างใดฮึ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารปลายแบบปอเอตัวเออ

0: นตู้กับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าเปิ้นฮู้ว่าเป็นลูกคนรวยเปิ้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะใหญ่แม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: ลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันป้าจะเอามือตบหัวโป๊ะแล้วก็เอกใส่แว่ป้อไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนกับลูกถามว่า
1: น้าน้าถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไม
1: น้าน้าถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะลำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับรับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูกอกำนี่คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก้อยฮ่อคนขับรถก็จึงได้กับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูหนูหนูตื่นตื่นตื่นตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฟังเอาห่อข้าวออกมากินกินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วคือเตะห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: เออนั่นเตอร์ต้องแตกเหี้ยเตอร์กู

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออย่างกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วมาบ่เคยงามรักแห้งเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ําก่อนบ่ครับไปมาดาเพลเลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสักการณ์นี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ้าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: ขอบคุณเจ้าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์ซื้อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: อ้าย

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้วใช่แล้ว

ให้ตักอยากจะขอจาฟังล้นไปในตื้อนาฟังล้นไปในตื้อนา

งามเลิศล้ำกำจงงามสุดเช่นปลายผมบ่อไรงามเช่นยางอินพรหมองค์เทพบันดาล